0: ส่งผลให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจอาร์เซนอลชนะลีดยูไนเต็ด 2-1 แอตตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 เชลซีชนะบอร์นมัธ 5-1 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอทอตแนมฮอตสเปอร์ที่เหลือ10คน 1-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอัลส์บวร์กเสมอบาเยิร์นมิวนิก 2-2 ไมซ์5แพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น 3-4 ไอแบร์ไรซิกชนะไอทัฟแฟรงก์เฟิร์ต 6-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจอาราเบสเหลือ10คนแพ้เลโก้มาดริด 1-2 บาร์เซโลน่าชนะเกตาเฟ่ 3-0 เรอัลมาดริดเหลือ10คนชนะบิยาร์เรล 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า 3-0 และนาโปลีชนะฟรอซิโนเน่ 3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายเซบาสเตียนบาเอตเทนนิสชาวเจนตายมือ53ของโลกแพ้วาลังแตงเวอร์เชโรคู่แข่งจากราชรัฐโมนาโกมือ14ของโลกและเป็นมือ17ของรายการทั้ง2เซต 4-6 และ6-7ไทเบรก 5-7 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายเจอกันในช่วงเช้าของวันอาทิตย์วันนี้นะครับ11ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงทักทายไปยังคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ท่านใดนะครับอยู่ในพื้นที่ไหนพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับร่วมจัดรายการกับผมและคุณบุญส่งผ่าน Messenger นะครับเข้ามาที่ Facebook Fanpage Army Radio นะครับส่งกำลังใจให้กันในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของฝนนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะก็หลากหลายพื้นที่นะครับในช่วงที่ผ่านมามาตามนัดนะครับฝนตกตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันเนี่ยปภ.ได้มีการส่งหนังสือเร่งด่วนก่อนหน้านี้นะครับประสานไปยัง53จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมรับมือกับเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านต่างๆให้ระมัดระวังไว้ด้วยส่วนพี่น้องภาคใต้ในขณะนี้เจอกับเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับทั้งบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเลยคราวนี้พี่น้องประชาชนที่จะเดินเรือเนี่ยท่านใดนะครับที่จะต้องการนะครับออกเรือในขณะนี้อยากจะให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการของเรามีในภาพรวมด้วยนะครับในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สถานการณ์ในหลากหลายที่เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงต้องติดตามดูเรื่องของฝนแล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มหรือลดลงนะครับในช่วงนี้นะฮะเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยเราได้เห็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งพระราชกรณียกิจเมื่อวานนี้ที่พระองค์เสด็จในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็ด้วยการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศซึ่งก็เป็นครั้งที่19ประจำปี2569นะครับเราได้เห็นความงดงามนะครับของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรวมถึงในส่วนของอิหม่ามนะครับที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ด้วยซึ่งเราได้เห็นภาพบรรยากาศกันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับพระองค์ทรงเป็นอักขรศาสตรูปธรรมภกนะครับผู้ทำนุบำรุงทุกศาสนานะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งพระองค์ได้มีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณแก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะนับถือศาสนาใดก็ตามพระองค์ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาจริงๆครับเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่งดงามนำมาฝากกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับและอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณนะครับคุณผู้ฟังสำหรับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับนี่นับเป็นความปลื้มปิติแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับ ในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อการสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวกำลังพลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมานั่นคือครอบครัวของพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดและอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับการพระราชทานบ้านในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ในทางด้านของมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้าเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งได้มีการติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวแล้วก็พบว่าบ้านพักอาศัยเดิมเนี่ยมีสภาพที่เก่าทรุดโทรมและก็ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะครับครั้นเมื่อทรงทราบถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมนะครับให้กับพลทหารพีรวัตรและครอบครัวให้มีความมั่นคงในชีวิตแข็งแรงและก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้เงินที่เหลือจากการสร้างบ้านในครั้งนี้ทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรเพื่อเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ซึ่งนี่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับแก่ครอบครัวตะเพียนทองที่พระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้นะครับจะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นแล้วก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วก็ก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วยนะครับที่ผ่านมาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่กำลังพลแนวหน้ามาโดยตลอดซึ่งก็ยังความปราบปลื้มแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนอย่างหาที่สุดไม่ได้รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแนวชายแดนล้วนแล้วแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับเอาคุณผู้ฟังไปถึงเรื่องของการเตรียมจัดในส่วนของพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับเราได้ร่วมในขั้นตอนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับโดยกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะจัดขึ้นในห้วงของวันที่14-19ธันวาคมซึ่งเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลได้มีการจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันนะครับทุกฝ่ายต้องเตรียมงานพระราชพิธีให้มีความพร้อมและก็สมพระเกียรติมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะวันอังคารที่15ธันวาคมช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยริ้วขบวนที่1 2และ3เวลา 16:30 น.นะครับจะเป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นพระราชพิธีทางการนะครับแล้วก็ในช่วงเวลากลางคืน 22:00 น.จะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นการถวายพระเพลิงจริงเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงเช้านะครับเวลา 8:00 น.ของวันพุธที่16ธันวาคมจะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิและเชิญกลับพระบรมมหาราชวังโดยริ้วขบวนที่4วันที่17ธันวาคมมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิในวันศุกร์ที่18ธันวาคมมีพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยริ้วขบวนที่5และในวันเสาร์ที่19ธันวาคมเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยริ้วขบวนที่6นั่นเองนะครับ สำหรับ6ริ้วขบวนเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยริ้วขบวนที่1คือการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาศ3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามริ้วขบวนที่2เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดมีกำลังพลฉุดลากราชรถมีขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะครับหลังจากนั้นก็ริ้วขบวนที่3เนี่ยจะเป็นการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตตกฐานนะครับริ้วขบวนที่4คือการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนริ้วขบวนที่5เป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6คือการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นริ้วขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งนะครับกำลังพลทุกนายนะครับก็ต่างซักซ้อมเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดซึ่งแม้การซักซ้อมจะหนักแล้วก็เหนื่อยเหน็ดอย่างไรเนี่ยนะครับทหารทุกนายก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนของพระองค์มาโดยตลอดนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับก่อนพักกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับก็หลากหลายพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่ยังคงต้องโฟกัสในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับก็เริ่มที่จะทำการในเรื่องของการฟื้นฟูสถานที่นะครับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงในเรื่องของปริมาณขยะด้วยนะครับบอกว่าหลังจากระดับน้ำลดลงเนี่ยขยะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับส่วนไหนนะฮะที่สามารถที่จะดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของสำนักงานเขตร่วมกับกรมราชทัณฑ์ร่วมกับทหารเนี่ยเราดำเนินการให้อย่างต่อเนื่องสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีรายละเอียดมาพูดคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าครับ
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: พลังความสามัคคีนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับลองสังเกตดูคุณผู้ฟังครับหลากหลายหน่วยงานหลากหลายพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับถ้าต่างให้ความร่วมมือร่วมอกร่วมใจมีความสามัคคีกันแล้วเนี่ยทุกปัญหาสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ผ่านไปได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในขณะนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของขยะการจัดการต่างๆในกรุงเทพมหานครปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาระดมในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะเพื่อดำเนินการเก็บขยะให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับที่มันมาจากเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยนะครับเก็บไม่พักว่ากันอย่างนั้นเถอะนะครับในส่วนของกองทัพบกคุณผู้ฟังครับก็มีการสนับสนุนนะครับกำลังพลเข้าร่วมดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณเขตลาดกระบังบริเวณเคหะล่มเกล้านะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองพันด่านสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1นะครับนอกจากนี้มีที่เขตบางกะปิด้วยแล้วก็มีที่หลากหลายเขตนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่บางเขนที่หลัก4แล้วก็สวนหลวงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะสัญจรไปมาอันนี้นี่คือในเรื่องของขยะที่มันมากับน้ำนะครับบางทีขวางเส้นทางการจราจรรีบเก็บเพื่อให้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนเข้าไปทำความสะอาดก็เพื่อจะให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือรัฐบาลก็ดูแลอย่างเต็มที่ตามเงื่อนไขนะครับตามที่ได้มีการเรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้นะฮะในส่วนของมาตรการของรัฐบาลนะครับส่วนในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังก็เป็นในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่วันที่2ของการกินเจแล้วเริ่มเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับก็คึกคักอยู่แหละแต่ว่าในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยในปีนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยราคาผักค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวเนื่องจากภาวะต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเกิดน้ำท่วมด้วยเนี่ยนะฮะการขนส่งพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบนะครับผลผลิตน้อยก็ทำให้ผักเนี่ยแพงขึ้นนะครับกรมการค้าภายในเขามีการจัดงานที่เป็นการจัดกิจกรรมนะครับที่เรียกว่าไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มในเทศกาลกินเจ2569จริงๆเริ่มมาตั้งแต่วันที่9แล้วนะครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ร่วมกับตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารอนาคตนะครับแล้วก็ร้านอาหารจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดนะครับเขาก็จะดำเนินการพร้อมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นนะคุณผู้ฟังก็คือเครื่องปรุงอาหารเจหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำครัวเจเนี่ยนะครับหันราคาสูงสุดลดลง 50% เลยทีเดียวรวมถึงอาหารเจพร้อมรับประทานแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเจรูปแบบใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเจปีนี้นะครับคุณผู้ฟังรับประทานอาหารก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาพควบคู่ไปกับการอิ่มบุญด้วยนะครับเราก็จะได้อิ่มบุญแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะฮะหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ได้พบกันอีกจะคิดถึงกันบ้างอยู่ไหมเมื่อที่ห่างไกลจะเก็บความทรงจำความรักข้างในส่วนลึกหรือไม่เราจะยังคง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะเกิดเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีสนามบินแห่งนี้ถึง2ระลอกด้านสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียเผยว่าผู้กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีสนามบินดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนชาวบังกลาเทศ2คนชาวอเมริกันชาวจอร์แดนชาวปาเลสไตน์ชาวซีเรียชาวซูดานและชาวอียิปต์

0: ประเทศละ1คนนอกจากนี้ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า300คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วทั้งนี้เหตุโจมตีล่าสุดเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยของซาอุดิอาระเบียและเป็นการโจมตีสนามบินครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดซาอุดิอาระเบียหลังมีการโจมตีท่าอากาศยานคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เมืองใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพรามดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัจฉิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่า เหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุดลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1เสื่อมยศ1สรรเสริญ1นินทา1สุข1ทุกข์1ธรรม8ประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกธรรม8ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายศีลขันธวรรคในคราวที่พ ระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกผู้นี้ กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเหล่าอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลก5คืออุปาทานขันธ์5โลก6คืออายตนะภายใน6โลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8คือโลกธรรม8โลก9คือสัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัย ของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตตสสูตรสังยุตตนิกายสขาทวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตตสเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจ ในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะพบกันเช้านี้ค่ะเป็นวันพระวันอาทิตย์วันของครอบครัวด้วยนะคะโลกสวยด้วยเมตตานะคะเปิดเพลงนี้ให้ฟังค่ะก็หลายๆคนอาจจะไปในด้านของอยู่วัดอยู่วาไปทำบุญกันนะคะแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรก็เรามาระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยเพราะว่าบางพื้นที่บางวัดอาจจะเกิดในด้านของน้ำท่วมนะคะอย่างทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เราเดินทางไปก็บางพื้นที่มีน้ำท่วมนะคะบางวัดก็อาจจะน้ำลดลงแล้วสามารถที่จะเดินทางไปกันได้ค่ะก็เชิญชวนกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าเมื่อสายยาแห่งศรัทธาหล่อหลอมเป็นพลังแห่งการให้ค่ะทางกองทัพบกก็เชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชกุศลอันยิ่งใหญ่เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2569ที่วัชนะสงครามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพค่ะวันพระราชบดีที่5พฤศจิกายนนะคะสามารถที่จะร่วมทำบุญสมทบทุนได้ที่เลขที่บัญชี004-0-1069ขีด2สาขา4แยกรัชวงศ์ในชื่อบัญชีวัชนะสงครามคือทางกองทัพบกเนี่ยในฐานะเป็นองค์กรหลักในด้านของความมั่นคงของชาตินะคะก็ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติแล้วก็พร้อมที่จะร่วมการสืบสานพระราชประเพณีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำรงไว้ซึ่งคุณค่าของความเป็นชาติไทยสืบไปด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะถ้าใครอยากจะสมทบทุนหรือไม่ก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะวันพระราชบดีที่5พฤศจิกายนค่ะที่วัชนะสงครามนะคะก็บอกคร่าวๆกันนะคะตั้งแต่ตอนต้นเลยก็ว่าได้ค่ะหรือไม่ก็นะคะอีกหนึ่งคร่าวๆค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะกำลังพลของทางกองทัพบกค่ะนะคะร่วมการบริจาคโลหิตค่ะเป็นจิตอาสาเป็นอะไรทำความดีเหมือนกันนะคะเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชาประจำปี2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมวนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่13ตุลาคม2569ค่ะก็วันจันทร์วันพรุ่งนี้นะคะ12ตุลาคมค่ะก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกในช่วงของเวลา7:40 น.นะคะสำหรับในด้านของการแต่งกายก็เป็นชุดจิตอาสาพระราชทานเสื้อคอปกสีดำนะคะแจ้งข่าวกันผ่านทางรายการวิทยุเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่จะบริจาคโลหิตนะคะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะผู้ที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์นะคะถึง70ปีค่ะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมกับที่จะมีการบริจาคโลหิตตรงนี้นะคะผู้ที่บริจาคโลหิตจะต้องมีอายุบอกที่บอกไว้นะคะว่า17ปีแต่ว่านะคะถ้าใครที่มันไม่ถึง18จะต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองนะคะแต่อายุ18ปีนี้สามารถที่จะตัดสินใจบริจาคโลหิตได้ด้วยตนเองนะคะก็เช่นเดียวกับการที่เราไปใช้สิทธิ์ในด้านของการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่บริจาคโลหิตมีอายุนะคะมากกว่า 60-65 ปีและก็เป็นผู้ที่บริจาคต่อเนื่องนะคะให้บริจาคโลหิตได้ทุก3เดือนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะหน่วยเคลื่อนที่ก็ได้หรือไม่ก็ไปที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติก็สามารถที่จะไปได้เหมือนกันผู้ที่บริจาคโลหิตที่มีอายุมากกว่า65ปีถึง70ปีและก็เป็นผู้ที่บริจาคต่อเนื่องให้บริจาคได้ทุก6เดือนนะคะเพราะว่าอาจจะอายุมากขึ้นแล้วก็จะต้องมีการนับในด้านของจำนวนของเม็ดเลือดทุกชนิดทุกครั้งด้วยไม่รับบริจาคที่หน่วยเคลื่อนที่นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ใครที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะบริจาคโลหิตได้คนที่มีพฤติกรรมในด้านของการนอนพักผ่อนเนี่ยมันคือมันแตกต่างกันคือการนอนหลับเนี่ยนอนได้นะคะแล้วก็การพักผ่อนนี่นอนได้เหมือนกันตามปกติแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสำหรับร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันโดยไม่มีอาการที่อ่อนเพลียสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมในด้านของวันที่เราจะบริจาคโลหิตสามารถที่จะไปได้แล้วก็ไม่ขัดกับเงื่อนไขด้วยหลีกเลี่ยงในด้านของการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะตรงนี้หลีกเลี่ยงด้วยค่ะแล้วก็สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็สตรีที่ให้นมบุตรตรงนี้นะคะบอกว่าคำตอบบอกว่างดให้การบริจาคโลหิตชั่วคราวนะคะแล้วก็สตรีที่อยู่ระหว่าง การที่เรามีประจำเดือนนะคะคือมันไม่เป็นข้อห้ามในด้านของการบริจาคโลหิตด้วยถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีประจำเดือนมันไม่มากกว่าปกติร่างกายทั่วไปเนี่ยสบายดีนะคะไม่มีอาการที่อ่อนเพลียใดๆสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ค่ะแล้วก็สตรีที่หมดประจำเดือนแล้วสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้หากว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัวใดๆด้วยสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ถ้ามีรอยสักหรือไม่ก็มีการเจาะที่ผิวหนังจะต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าการเจาะที่หูหรือไม่ก็การกระทำอื่นๆเนี่ยข้างต้นตรงนี้คือด้วยเครื่องมือทางการแพทย์มันสะอาดไหมปราศจากเชื้อโรคหรือเปล่าโดยผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ก็เป็นเข็มหรือไม่ก็เป็นวัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นครั้งเดียวไหมก็อย่างน้อยนะคะเรารอให้แผลตรงนี้แห้งก่อน7วันนะคะหรือไม่ก็บางคนอาจจะติดเชื้ออะไรตัวนี้ก็อย่างน้อยก็1ปีก็แล้วกันนะคะสามารถที่จะบริจาคแล้วก็สามารถที่จะทำความดีตรงนี้ได้ถ้าเราท้องเสียท้องร่วงงดบริจาคโลหิตตรงนี้ก็คือ7วันนะคะคือเราอยากให้ตรงนี้แต่ว่าบังเอิญท้องเสียก็จะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงระยะเวลา3เดือนก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตหรือเปล่าก็จะต้องดูสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะผู้ที่บริจาคโลหิตที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่หรือไม่ก็ผ่าตัดเล็กนะคะงดเว้นในด้านของการบริจาคโลหิต6เดือนหรือไม่ก็อย่างน้อยก็เว้นไปเลยสัก1ปีนะคะอุดฟันถอนฟันตรงนี้ก็อย่างน้อยสัก3วันค่ะใครที่ได้นะคะมีประวัติในด้านของสารเสพติดหรือไม่ก็เพิ่งพ้นโทษก็ระยะเวลา3ปีก็จะต้องดูสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยแล้วก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติตรงนี้กำหนดกันไว้หรือเปล่านะคะก็จะต้องดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าเราสามารถที่จะบริจาคโลหิตกันได้หรือเปล่าคือทำความดีความได้แต่ว่าเราจะต้องพร้อมในด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจได้ไปกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังนะคะสามารถไปได้ค่ะหรือไม่ก็ที่หน่วยบริจาคเขาเรียกว่าหน่วยบริจาคโลหิตแห่งชาตินะคะทั้ง7แห่งค่ะสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคก็สามารถที่จะไปกันได้เดอะมอลล์สโตนสาขาบางแคชั้น3นะคะหรือไม่ก็ไปที่เดอะมอลล์สโตนสาขาบางกะปิอยู่ที่ชั้น2เดอะมอลล์สโตนสาขางามวงวานก็อยู่ที่ชั้น5ค่ะหรือไม่ก็ที่ท่าพระอยู่ที่ชั้น1นะคะศูนย์การค้าอิมโพเรียมสุขุมวิทก็อยู่ที่ชั้น M บ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือไม่ก็ไปกันได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะสามารถที่จะไปกันได้บริจาคโลหิตตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะอัปเดตในด้านของสถานการณ์ตรงนี้ในด้านของน้ำท่วมสักนิดนึงนะคะบอกว่าคือน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมจริงแต่ว่าภารกิจหลังจากน้ำท่วมนี่ก็คือยังไม่จบเพราะว่าทางกลาโหมก็พร้อมกับสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครเร่งในด้านของการฟื้นฟูหลังพื้นที่ที่เขาเรียกว่าน้ำลดลงแล้วแล้วก็เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าก็33จุดด้วยกันใน16เขตเป็นการทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าก็รวมด้วยช่วยกันใครที่นะคะประสบในด้านของน้ำท่วมตรงนี้แล้วก็มีในด้านของกำลังพลของทางกองทบกนะคะแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำรถฉีดน้ำเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีอุปกรณ์ในด้านของการขนย้ายด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าน้ำลดลงแล้วแต่ว่าภารกิจยังไม่จบก็เร่งในด้านของการทำความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูนะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยแล้วก็ทั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมในด้านของยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยให้พร้อมในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ตามศูนย์พักพิงนะคะก็ให้ความสะดวกที่สุดด้วยแล้วก็มีการเฝ้าระวังอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจนถึงช่วงของวันที่14ตุลาคมแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำด้วยส่วนทางท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกด้วยนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วในหลายพื้นที่นะคะอย่างเคหะร่ม9ก็แห้งแล้วประมาณสัก 80% แต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าอาจจะมีฝนตกซ้ำนะคะหลากหลายพื้นที่แล้วก็มีน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนหรือไม่ก็ตามคันกั้นน้ำก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าใครที่อยู่ตามชายเขาเรียกว่านอกคันกั้นน้ำตรงนี้นะคะอาจจะน้ำท่วมหรือไม่ก็เร่งในด้านของการเก็บของขึ้นที่สูงก็แล้วกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็บอกกันในด้านของก็บอกว่ามีในด้านของบ้านใครที่ถูกน้ำท่วมนะคะจะทำอย่างไรให้คืนความสะอาดปลอดภัยพร้อมกับเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกตินะคะบอกว่าสำรวจความเสียหายก่อนเลยก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านโครงบ้านฝาผนังประตูหน้าต่างอะไรตรงนี้ก็จะต้องดูนะคะว่ามันมีร่องรอยในด้านของหรือว่าบ้านใครถูกน้ำท่วมอาจจะมีคราบอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูความเสียหายก่อนนะคะแล้วก็มีการเตรียมในด้านของอุปกรณ์ถุงมือรองเท้าบูทหน้ากากนะคะก็จะต้องเตรียมด้วยล้างในด้านของการทำความสะอาดล้างพื้นล้างผนังตรงนี้โดยรอบด้วยดูในด้านของห้องครัวของเราด้วยเคาน์เตอร์ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ตรวจสอบในด้านของห้องน้ำด้วยนะคะอาจจะมีในด้านของผิวเนี่ยมันลอกปนเปื้อนหรือไม่ก็เป็นท่อระบายน้ำนะคะหรือไม่ก็การทำให้เนี่ยบ้านแห้งสนิทก็เปิดประตูหน้าต่างให้ลมเนี่ยระบายได้หรือการซักล้างอะไรตรงนี้ให้แห้งมันไม่ให้มันมีกลิ่นอับดูด้วยนะคะว่าหลังจากที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยมันมีเชื้อราขึ้นไหมมีกลิ่นอับอะไรหรือเปล่าแล้วมีการจัดการในด้านของขยะอย่างถูกวิธีนะคะแยกขยะสักนิดนึงนะคะเป็นขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือไม่ก็ขยะอันตรายมีสารเคมีปนเปื้อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูด้วยนะคะข้อควรระวังนะคะก่อนที่เราจะทำความสะอาดบ้านของเรานี่นะคะก็จะต้องดูในด้านของปลั๊กไฟที่บ้านเนี่ยมันถูกไฟนะคะน้ำท่วมขังตรงนี้หรือเปล่าตู้เย็นอะไรแบบนี้นะคะปลั๊กไฟสวิตช์ไฟนะคะที่เราเสียบเนี่ยใช้เองก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันน้ำท่วมไหมตัดในด้านของวงจรของไฟตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดตรงนี้ได้ด้วยความปลอดภัยค่ะหรือไม่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูก็ได้นะคะว่าอาจจะบางพื้นที่อาจจะมีไฟรั่วหรืออะไรแบบนี้หรือบางท่านนะคะว่ามีพื้นที่ตรงนี้มีบ่อน้ำหรืออะไรนะคะหรือไม่ก็เลือกสวนไร่นานะคะสามารถที่จะใช้ในด้านของถ้าน้ำท่วมขังมีกลิ่นเหม็นนะคะสามารถที่จะใช้ในด้านของ EM ลดในด้านของกลิ่นได้เนี่ยเราจะทำกันอย่างไรบอกด้วยนะคะว่า EM เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างช่วยลดกลิ่นนะคะจากน้ำเน่าเสียภาวะของสารอินทรีย์ตรงนี้ช่วยย่อยสลายเศษอาหารขยะชีวภาพหรือไม่ก็สิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำได้ยับยั้งในด้านของการขยายตัวของจุลินทรีย์แล้วก็อาจจะทำให้ก่อโรคบางโรคขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ EM เนี่ยมันมี2แบบด้วยกันมีทั้งน้ำแล้วก็ผงด้วยนะคะถ้าเราใช้เนี่ยในเขาบอกถ้าเป็น EM น้ำใช้ในด้านของเป็นบ่อน้ำนะคะหรือไม่ก็คูน้ำก็ได้ที่มันมีน้ำนิ่งแล้วก็เจือจางก่อนสักนิดหนึ่งถ้าเป็นแบบผงจะต้องนำมาละลายน้ำก่อนนะคะเป็นบ่อเกลือก็ได้เป็นห้องน้ำห้องส้วมเป็นท่อระบายน้ำก็ได้สามารถที่จะใช้ได้ค่ะอัตราส่วนนะคะถ้าเป็นในด้านของน้ำท่วมขังที่บ้านของเรานะคะจะเป็น EM 1ลิตรค่ะนะคะน้ำ100ถึง500ลิตรแล้วก็เทลงไปราดบริเวณนะคะโดยเฉพาะตรงที่มันมีกลิ่นฉุนสักประมาณ3หรือ5วันนะคะแล้วก็ลดกลิ่นจากขยะหรือไม่ก็สิ่งปฏิกูลก็จะใช้ EM 1ลิตรค่ะน้ำ50ถึง100ลิตรก็ฉีดพ่นนะคะวันเว้นวันอะไรตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นท่อระบายน้ำเป็นโถชักโครกนะคะเป็น EM 1ลิตรค่ะน้ำ10ถึง20ลิตรเทราดลงไปตรงจุดนะคะที่เราสามารถที่จะตรงนี้ได้แล้วก็ทำแบบวันเว้นวันก็ได้การทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลดตรงนี้นะคะใช้ EM 1ลิตรค่ะน้ำ20ถึง50ลิตร เทแล้วก็ถูพื้นบริเวณที่มีคราบโคลนหรือไม่ก็มีกลิ่นอับตรงนี้นะคะตามความเหมาะสมสามารถที่จะใช้ทำได้ถ้าเราเท EM ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยจะทำกันอย่างไรนะคะปริมาณพื้นที่หรือไม่ก็ปริมาณน้ำที่เราจะก่อนใช้โดยน้ำขังเนี่ยถ้ามันตื้นนะคะประมาณสัก1ขออภัยนะคะ10ถึง20เซนติเมตรเนี่ยใช้ EM ประมาณสัก1หรือ2ลิตรต่อน้ำนะคะต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะก็เจือจาง EM เทกับน้ำแล้วก็ช่วยให้มีการกระจายตัวเนี่ยได้ทั่วถึงด้วยนะคะเลือกในช่วงเขาบอกเช้าก็ได้เย็นก็ได้นะคะเป็นการลดผลกระทบจากแสงแดดหรือไม่ก็เป็นแสง UV ตรงนี้ทำให้นะคะเขาบอกว่าควรที่จะทำให้มันเกิดเนี่ยการเคลื่อนไหวแบบเบาๆเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันจะได้มีการเคลื่อนผ่านในน้ำตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นกรณีที่เราใช้ EM แบบเป็นผงนะคะก็เป็นผง1ช้อนต่อน้ํา1ลิตรหรือไม่ก็ครึ่งลิตรก็ได้เทราดเพราะว่าอาจจะเจอในด้านของเป็นตะกอนอะไรแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีแล้วก็เทน้ําราดแล้วก็ทิ้งตรงนี้ด้วยแต่ก็มีข้อควรระวังว่าควรใช้น้ําที่ไม่มีคลอรีนในด้านของการผสม EM ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เนี่ยอาจจะทำให้จุลินทรีย์ใน EM เนี่ยลดประสิทธิภาพลงด้วยนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ในบริเวณที่บอกว่าอาจจะมีน้ำไหลอะไรแบบนี้ต้องมีน้ำนิ่งๆตรงนี้ไม่ควรใช้ EM ในปริมาณที่มันเข้มข้นเกินไปโดยเฉพาะแหล่งที่มันมีอาจจะเขาเรียกว่าเป็นแหล่งปิดหรือไม่ก็อาจจะมีขนาดเล็กนะคะก็จะต้องดูในด้านของปริมาณด้วยนะคะลองเรียนรู้กันได้เพราะว่าใน Google ก็มีเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันได้ค่ะที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยนะคะที่หมายเลข02-590-4344นะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ02-590-4315นะคะลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้กันได้หรือเปล่าค่ะทีนี้มาในด้านของน้ำมันขึ้นนะคะก็ราคาแพงแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจด้วยนะคะผักก็ขึ้นค่ะราคาน้ำมันก็ขึ้นด้วยนะคะเรือด่วนเจ้าพระยามีการปรับค่าโดยสาร1บาทนะคะก็เมื่อวันที่5ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานะคะถ้าเป็นเรือธงส้มนะคะก็นนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก18เป็น19บาทตลอดสายค่ะธงส้มนะคะนนทบุรีสาทร23บาทก็เป็น24บาทนะคะเรือธงเขียวส้มนะคะก็เส้นทางก็คือปากเกร็ดนนทบุรีจาก16บาทเป็น17บาทค่ะเส้นทางจากนนทบุรีสาทร23บาทเป็น24บาทนะคะเส้นทางจากปากเกร็ดไปสาทรราคา35บาทก็เป็น36บาทปรับขึ้นนะคะถ้าเป็นเรือธงแดงเป็นเรือปรับอากาศเส้นทางของนนทบุรีสาทรจาก32บาทก็เป็น33บาทนะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่น้ำมันลงนะคะก็มีการแจ้งว่าอาจจะมีการปรับลดอีกสักนิดนึงนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะทีนี้ก็อยากจะเชิญชวนตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าไปให้กำลังใจกับน้องๆ นะคะเป็นโขนเยาวชนจิตอาสากว่า80คนค่ะเขาบอกว่าจะเตรียมการเป็นการพาไปชมเรื่องราวรามเกียรติ์ให้กลับมามีชีวิตอีกหนึ่งครั้งบนเวทีนะคะแล้วก็น้องๆกว่า80คนตรงนี้บอกว่าเป็นการฝึกกันเขาบอกว่ารามเกียรติ์เนี่ยอยากจะไปสัมผัสในด้านของโขนไทยนะคะเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็อยากจะเชิญชวนกันไปส่งกำลังใจให้น้องๆ นะคะที่เขาบอกว่าของคณะมัทุรศิลป์แล้วก็สยามลักษิณค่ะก็โดยความตั้งใจแล้วก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้นะคะบนเวทีก็กลางเดือนกุมภาพันธ์ก็เข้าชมฟรีวันอาทิตย์นะคะวันสัปดาห์หน้าค่ะวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมในช่วงของเวลา 16:30 นจนถึงเวลา 19:00 นนะคะเปิดประตูกันตั้งแต่ช่วงของเวลา 16:30 นพิกัดก็อยู่ที่สวนลุมพินีค่ะการเดินทางก็MRT สีลมทางออกประตูที่1นะคะก็ไปให้กำลังใจน้องๆกันก็เรียกว่าเป็นการหยิบยกในด้านของรามเกียรติ์ตอนอัครนารีสีดานะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระเมศีของพระรามผู้ที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญหลังจากที่มีการจบศึกกับทางกรุงลงกาแม้ว่าพระนางจะยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับจะต้องเผชิญข้อครหาแล้วก็บททดสอบที่ครั้งยิ่งใหญ่นะคะจะเป็นอย่างไรก็เชิญไปชมแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆเยาวชนนะคะกว่า80ชีวิตค่ะหรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะ ชมนะคะเป็นโขนพระราชทานตอนสีดาศิลปวัฒนธรรมไทยที่ยังคงอยู่แล้วก็เปล่งประกายอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสามารถที่จะไปชมแล้วก็ยังจองตั๋วกันได้นะคะก็วันที่5พฤศจิกายนค่ะจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะก็ไปชมนะคะว่าสำหรับเด็กๆแล้วนี่จะน่ารักแค่ไหนนะคะผู้ใหญ่ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะแล้วก็สำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะจากพี่อัศนีวสันต์ค่ะทำดีได้ดีสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธมลรัฐขันธวินาหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเน้นตรวจสอบเข้ม3ด้านมาตรฐานก่อนอนุมัติใบอนุญาตห้ามทำเกินขอบเขตหากฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศเข้มงวดโดยเน้นไปที่การตรวจสอบมาตรฐานอย่างละเอียดก่อนอนุมัติใบอนุญาตพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามประเมินผลต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามที่กฎหมายกำหนดทางนี้ได้ออกเตือนผู้ประกอบการห้ามบริการเกินขอบเขตหรือเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตหากพบการฝ่าฝืนพร้อมลงโทษทางกฎหมายทันทีทั้งจำคุกปรับพักใช้และเพิกใบขออนุญาตทันทีและสำหรับประเทศไทยแล้วปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัวส่งผลให้ความต้องการใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมสปสและจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศด้วยเหตุนี้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำชับให้กรมสปสทั้งส่วนกลางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจร่วมมือกันตรวจประเมินสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างเข้มงวดตามพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประจำปี2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการคุมเข้มใน3ด้านหลักทั้งด้านสถานที่ด้านความปลอดภัยและด้านการให้บริการทางนี้ยังได้เน้นย้ำถึงสถานดูแลผู้สูงอายุว่ามีบทบาทต่างจากสถานพยาบาลอย่างชัดเจนซึ่งผู้ประกอบการจึงห้ามรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนเกินศักยภาพของสถานที่และห้ามให้บริการในลักษณะประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาลโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายเด็ดขาดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
7: กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนถือเป็นการโจมตีสนามบินแห่งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์โดยระบุว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมประกาศจะตอบโต้เหตุโจมตีดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาประนามเหตุโจมตีสนามบินแห่งนี้ว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์และให้ยุติการกระทำเช่นนี้ในทันทีพร้อมยืนยันด้วยว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าว1คนส่วนเหตุแผ่นดินไหว2ระลอกขนาด 7.7 และ 6.6 ในพื้นที่ทางตอนใต้และตอนกลางของปานามาเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย27คนและอาคารบ้านเรือนกว่า400 หลังได้รับความเสียหาย

0: ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษได้ควบคุมตัวประชาชนหลายร้อยคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในใจกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษขณะที่ผู้ประท้วงบางคนพยายามปีนขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ยุทธการแห่งบริเตนด้วยอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
1: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎร์พระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย์ณห้องแสดงพระธรรมเทศนาสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกจสสองเอฟเอ็ม103เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารกรุงเทพมหานคร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกจสสอง FM 103เมกะเฮิรตซ
5: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมาสน์จัดโดยสภาพระธรรมกถึกแห่งวัดพระเชตุพนค่ะ
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสดงพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสจัดโดยสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกจสสอง FM 103เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากกรมการทหารสื่อสารสะพานแดงเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียและวันนี้ทางรายการได้กราบอาราธนาพระคุณเจ้าพระมหากรพิสิทธิ์วรสิทธิปริยธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสจากวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครแสดงธรรมร่วมกับพระคุณเจ้าพระมหานิติทัตยานสิทธิปริยธรรม9ประโยคพระนักเทศสภาพระธรรมมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครบัดนี้พร้อมแล้วขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร่วมกันตั้งใจสมาทานศีลพร้อมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะจุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
7: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
6: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
7: พุทธังสระนังคัจฉามิ
6: พุทธังสระนังคัจฉามิ
7: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
6: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
7: สังฆังสระนังคัจฉามิ
6: สังฆังสระนังคัจฉามิ
7: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
6: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
7: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
6: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
7: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
6: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
7: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
6: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
7: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
6: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
7: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
6: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
7: ติสรณะขมนังนิธิตัง
6: อามะพันเต
7: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
6: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
7: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
6: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
7: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
6: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
7: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
6: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
7: สุราเมระยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
6: สุราเมระยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
7: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันตี
6: สาธุ
7: สีเลนะโภคสัมปทา
6: สาธุ
7: สีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเย
6: สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทะสันติธะสัตตาปรชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
8: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะราชามุขขังมนุสสานันติเอณบัดนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจักได้แสดงพระธรรมเทศนาในนวมินทกถาพรรณนาถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยรับรู้กันว่าวันนวมินทรมหาราชวันระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ดังบาลีอุเทศที่ได้ยกในเบื้องต้นนั้นว่าราชามุขขังมนุสสานังแปลเป็นใจความเอาไว้ว่าทะเลเป็นเจ้าแห่งนาทีมหันต์ท ธิวะสุริยฉันแจ่มจ้ารัตติรัศมีจันทร์เรืองจรัสสงประมุขแห่งชาวล่าเหล่าผู้พึ่งบุญผู้ใหญ่ในแว่นแคว้นคือราชาแลผู้บำบัดทุกประชาช่วยเกื้อเป็นประมุขนาคราในรัฐทรงทศพิธทำเอื้อราชให้สวัสดีซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งใจความข้างต้นนั้นอัตมภาพทั้งสองรูปจักได้อธิบายขยายเนื้อความต่อไปอิโตปรังเบื้องหน้าแต่นี้จักได้ประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนปุจฉาวิสัชนาซึ่งกันและกันตามธรรมเนียมของพระธรรมกถิกาจารย์จะต้องมีการสมมติมอบหมายถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในขั้นต้นนี้เสียก่อนทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พระธรรมกถึกผู้แสดงและเพื่อให้เกิดความแจ่มแจ้งแก่ท่านสาธุชนผู้สดับปุรโตธรรมาสเนนิสินนังสัมมนามิวาระนี้อัตมภาพขอสมมติพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชินรสซึ่งนั่งปรากฏอยู่ณธรรมาสน์เบื้องหน้านั้นพระคุณเจ้ารูปนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าท่านเป็นผู้มีความรู้คู่ความสามารถเรียกว่ามีภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วก็ภูมิฐานมีภูมิรู้นั้นท่านมีความรู้ก็คือสำเร็จปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งเป็นการศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยแล้วก็มีภูมิธรรมภูมิฐานนอกจากนั้นยังรับภาระธุระพระพุทธศาสนาเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปกครองและทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเป็นผู้ปกครองรับภาระคือเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเป็นผู้บริหารคือมีหน้าที่เป็นเลขานุการสมัครเรียนวัดอรุณราชวรารามนอกจากนั้นยังรับหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมอยู่หลายสำนักนอกจากจะเป็นปริยัติธรรม9ประโยคก็กล่าวต่อไปอีกว่าท่านเป็นอาจารย์ของผู้ที่สำเร็จปริยัติธรรม9ประโยคพระคุณเจ้ารูปนี้มีสมณญานามปรากฏในภาพพจน์พระพุทธศาสนาว่าท่านอาจารย์พระมหากรพิสิทธิ์วรสิทธิปริยัติธรรม9ประโยครัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามขอสมมติมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระคุณเจ้าแสดงเป็นพระสกวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการปุจฉาคือไต่สวนทวนถามปัญหาอัตธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตามลำดับสยะเมวาหังอัตตานังสัมมนามิส่วนอัตมภาพยังเป็นผู้มีความรู้น้อยด้วยความสามารถจึงขอสมมติสมัญญาตนเป็นผู้แสดงในตำแหน่งแห่งพระประวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการวิสัชนาตัสมาสาธโวเพราะฉะนั้นขอท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญทั้งหลายจงได้โปรดตั้งโสตประสาทของท่านให้เป็นประหนึ่งภาชนะทองคอยรองรับพระสัทธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดธรรมสวนานิสงตรงกับความมุ่งหมายของการฟังธรรม5ประการคือได้ความรู้ใหม่ได้วิจัยเรื่องเก่าได้บรรเทาข้อกังขาได้พัฒนาความคิดและพัฒนาจิตให้แจ่มใสพัฒนาใจให้เยือกเย็นพันเตสกวาทาจริโย ขอพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโอรสผู้ได้รับการสมมติสมัญญาจงได้ดำเนินเนื้อความตามบุพประโยคพระคาถาเริ่มแจกแจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อประดับสติปัญญาสร้างเสริมกุศลบุญราศีในธรรมสวรรคใหม่และเพิ่มพูนกำลังใจในสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัทถือไปก็มีณกาลบัดนี
7: ้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถโกสกวาทาจริโยระโหคโตสัตถุธรรมังวิจินันโตเตสุธรรมเมสุกังขังอุปัตเปตวาอัตนาวิสัชเชตุงอสักโกนโตเยนะปรวาทาจริโยเตนุปะสังกมิโอปะสังกมิตวาวันทนังกัตวาอัฏฐปัญหังอุชะตีตีณบัดนี้อาตมภาพผู้ได้รับสมมุติจากท่านพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรสซึ่งนั่งปรากฏณธรรมะเบื้องหน้านั้นพระคุณเจ้ารูปนี้เป็นผู้มีความรู้คู่กับความสามารถทั้งในคดีโลกและคดีธรรมรวมความก็คือว่าพระคุณท่านรูปนี้ความรู้ทางโลกท่านก็เลิศล้ำความรู้ทางธรรมท่านก็เลิศลอยในทางธรรมนั้นพระคุณท่านรูปนี้สำเร็จการศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยก็คือเป็นเรียนธรรม9ประโยคไม่ใช่9ประโยคธรรมดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็น9ประโยคติดปีกเพราะว่าท่านนั้นสามารถสอบได้ปริยธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรถือว่าเป็นนาคหลวงอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วไม่ใช่แค่เท่านั้นและคุณท่านรูปนี้ในทางโลกนั้นก็จบถึงปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตในขณะนี้ก็กำลังศึกษาในชั้นปริญญาเอกซึ่งใครว่าใกล้จะจบแล้วอีกอย่างพระคุณท่านรูปนี้ยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามและยังทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารก็คือเป็นเลขานุการสำนักเรียนวัดประเชตุพลวิมลมังคารารามอีกด้วยซึ่งพระคุณท่านรูปนี้ก็มีนามปรากฏในภาคพจน์ภาษาบาลีว่าท่านพระมหานิติทัตญาณสิทธิปริยธรรม9ประโยคท่านได้แสดงอานิสงสกถาพรรณนาถึงอานิสงส์การฟังธรรมเริ่มตั้งแต่ต้นจนอวสานการที่สุดด้วยสำนวนสละสลวยมากด้วยสาระจังหวะก็ดีลีลาก็งามใจความกรอบกระชับเป็นที่จับจิตสะกิดใจแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในสุดท้ายนี้ท่านก็ได้สมมุติให้อัตมภาพนั้นได้แสดงในตำแหน่งพระสกวาทยาจารย์เป็นประธานในการเทศนา มีหน้าที่ในการอัญเชิญพระสัทธรรมนำคำของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นตั้งปัญหากันเพื่อปุจฉาซักไซ้ไถ่ถามซึ่งกันและกันฉะนั้นอาตมภาพจะได้ดำเนินตามหน้าที่พระสกวาทยาจารย์เพื่อถามปัญหาสืบต่อไปซึ่งมีใจความว่าอัตโคข้างนั่นแลพระสกวาทยาจารย์นั้นใครควรถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความสงสัยไม่สามารถทราบได้โดยตนจึงคุ้นคิดอยู่ในใจว่าโกนุโขโกนุโขโอ้ใครหนอแลใครหนอแลจักสามารถบรรเทาความสงสัยที่เรามีได้จึงได้เข้าไปหาพระปรวาทยาจารย์จากนั้นได้วันทนาแล้วได้ถามถึงปัญหาในเรื่องของนวมินทะกถาว่าด้วยเรื่องของกถาที่พูดถึงเรื่องรัชกาลที่9ว่าอาวุโสปรวาทาจริยะกัจจิคมนิยังยาปนิยัง
8: คมนิยังยาปนิยังพันเต
7: โอ้ท่านอาจารย
8: ์ครับผม
7: วันนี้เรามาเทศไก
8: ่ครับผม
7: เรามาเทศไก่มาเตท่านอาจารย์สบายดีนะครับ
8: ครับสบายดีครับ
7: ท่านอาจารย
8: ์ครับ
7: ผมนี่คุ้นคิดมานานแล้ว
8: ครับ
7: นี่ใกล้จะออกพรรษาแล้วนี่ปัญหามากมายเหลือเกิน
8: ครับ
7: อยากจะมาถาม
8: ครับ
7: ท่านพระอาจารย์ว่าไอ้ที่เราสงสัยนี
8: ่ครับ
7: ไม่มีใครแก้ได้เลยมองเห็นพระอาจารย์เนี่ยเป็นผู้มีความรู้คู่ความสามารถ
8: ครับผม
7: จากอาจเพื่อจะแก้ปัญหาของกระผมได
8: ้ครับ
7: เอาอย่างนี้ท่านอาจารย
8: ์ครับผม
7: เพื่อไม่เสียเวลา
8: ว่ามาเลย
7: ถามสักหน่อยท่านอาจารย
8: ์ครับผม
7: ไอ้วันนี้นี่มันเป็นใกล้ๆกับวันสำคัญวันหนึ่ง
8: ครับ
7: ผมอยากทราบว่าในใกล้วันสำคัญที่เราท่านทั้งหลายทราบกันเนี่ยนี่เขาเรียกว่าวันอะไรใกล้ๆมาเนี่ย
8: ครับก็คือเดือนตุลาทั้งเดือน
7: ครับ
8: เรียกว่ามีวันสำคัญวันสำคัญของชาติอยู่2วัน
7: มีวันอะไรบ้าง
8: มีวันที่13ตุลาคม
7: ครับ
8: และวันที่23ตุลาคม
7: เป็นวันอะไรบ้าง
8: เรียกว่าเป็นวันมหาราช
7: วันมหาราช
8: วันมหาราชมีอยู่2มหาราช
7: แสดงว่าเดือนนี้เป็นวันเป็นเดือนมงคล
8: ครับผม
7: เพราะมีมหาราชถึง2พระองค์
8: ครับผม
7: เรียกวันอะไรกับวันอะไร
8: วันที่13ตุลาคม
7: ครับ
8: เรียกว่าวัดวันนวมินมหาราช
7: วันนวมินมหาราช
8: ครับ
7: เอาละวันที่23
8: วันที่23เรียกว่าวันปิยะมหาราช
7: เอ
8: ครับ
7: ถ้าจะพูดเป็นภาษาบาลีกึ่งภาษาไทยนี่ไม่ค่อยเข้าใจ
8: ครับ
7: ท่านพระอาจารย์ต้องอธิบายสักหน่อยว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
8: ก็คือวันที่13เนี่ยนวมะหมายถึงว่าที่9บวกกับคำว่าอินทะแปลว่าพระราชา มหาราชแปลว่าผู้ยิ่งใหญ
7: ่แปลรวมว่า
8: แปลว่าวันมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
7: แล้ววันที่23นะครับ
8: ก็คือวันที่23เรียกว่าวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับ
7: นี่วันถ้าว่าเดือนนี้เป็นมงคลมาก
8: เป็นเดือนมงคลครับ
7: แล้วว่าเป็นมหาราชทั้ง2พระองค์เลย
8: ครับ
7: แล้วก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วย
8: ครับผม
7: เอาล่ะท่านอาจารย
8: ์ครับ
7: วันที่23นี่เอาไว้ก่อน
8: ครับ
7: 23เอาไว้ก่อน
8: ครับ
7: นี่จะมาพูดเรื่องสาระในวันที่13เนี่ย
8: ครับ
7: ซึ่งเป็นวันนวมินทมหาราชเนี่ย
8: ครับ
7: ซึ่งเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่9
8: ครับผม
7: ว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง
8: ครับ
7: ท่านพระอาจารย
8: ์ครับ
7: แล้ววันที่13เนี่ยที่จะมาถึงเนี่ย
8: ครับ
7: เป็นวันอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์
8: คือเป็นวันที่พระองค์เสด็จสวรรคต
7: ครับ
8: เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559
7: โอ้59
8: ครับเวียนมาบรรจบปีนี้ก็เป็นปีที่10
7: 10ปีพอดี
8: 10ปีย่างเข้าสู่ปีที่11
7: ย่างเข้าสู่ปีที่11
8: ครับผม
7: นี่10ปีเราท่านทั้งหลายก็ยังระลึกถึงพระองค์อยู
8: ่ครับผม
7: เพ ระคุณอุปการของพระองค์มีมากเหลือเกินท่านพระอาจารย
8: ์ครับ
7: เมื่อกี้นี่ก่อนเข้าเรื่อง
8: ครับ
7: ผมได้ยินว่าท่านพระอาจารย์พูดว่ามีคำคำหนึ่งว่าภูมิพล
8: ครับผม
7: คำว่าภูมิพลนี่มันแปลว่าอะไร
8: ครับแปลตามรูปศัพท์เนี่ยภูมิเนี่ยแปลว่าแผ่นดิน
7: แผ่นดิน
8: ครับคำว่าพลหรือพละเนี่ยแปลว่าพลังหรือกำลัง
7: แปลว่ากำลังหรือพลัง
8: ครับ
7: รวมแปลรวมความว่าไงท่านอาจารย์
8: รวมความว่าอันนี้ตามหนังสือตามรอยพ่อ
7: ครับ
8: ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยมีรับสั่งกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
7: ครับ
8: ว่าถึงความหมายของพระนามว่าภูมิพล
7: ครับ
8: ท่านพระองค์ตรัสไว้ว่าอันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพลที่แปลว่ากำลังของแผ่นดินแม่อยากให้เธออยู่ติดกับดิน
7: โอ้ครับ
8: ครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ก็ได้ราชปาร
7: ภ
8: ถึงสิ่งที่พระราชชนนีเคยรับสั่ง
7: ครับ
8: พระองค์ตรัสว่าเมื่อฟังคำพูดนี้แล้วกลับมาคิด
7: ครับ
8: ซึ่งแม่ก็เคยสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้กับประชาชนนี่คือความหมายของคำว่าภูมิผลครับ
7: นี่คือเพราะเหตุว่าสมเด็จย่า
8: ครับ
7: ซึ่งเป็นพระชนนีเนี่ย
8: ครับ
7: ท่านอยากให้ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ย
8: ครับ
7: อยู่กับประชาชน
8: ครับผม
7: เป็นผู้ติดดิน
8: ครับ
7: ดินนี่เปรียบเหมือนประชาชน
8: ครับ
7: ให้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข
8: ครับ
7: ให้เข้าใจหัวอกของประชาชน
8: ครับ
7: โอ้เช่นนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าภูมิพล
8: ครับอาจจะกล่าวได้ว่า
7: ครับ
8: พระนามหรือชื่อของพระองค์เนี่ยก็ติดดินถ้าพูดง่ายๆก็นามสกุลก็ติดดิน
7: ครับว่าอย่างไรครับ
8: ก็คือนามสกุลของพระองค์ครับพูดง่ายๆ
7: ครับ
8: คำว่ามหิดลมหิก็แปลว่าดินดลก็แปลว่าพื้น
7: เป็นอย่างนั้น
8: เป็นอย่างนั้นครับ
7: แสดงว่าได้ชื่อนี่อาจจะมาจากพระชนก
8: ครับ
7: อีกด้วย
8: ครับ
7: รวมกับสมเด็จย่า
8: ครับ
7: เป็นอย่างนั้น
8: ครับผม
7: นี่คือที่มาและเพราะสาเหตุที่ได้ชื่ออย่างนี้
8: ครับผม
7: ท่านอาจารย
8: ์ครับผม
7: นี่ท่านพระอาจารย์อย่างที่บอกมานั้นกระผมได้ทราบมาว่าดิพระองค์ยังมีพระราชสมัญญานามปรากฏ
8: ครับ
7: ก็คือมหาราช
8: ครับ
7: ให้คำว่ามหาราชเนี่ยที่พระองค์ที่ท่านพระอาจารย์ว่า
8: ครับ
7: ว่าแปลว่าผู้ยิ่งใหญ
8: ่ครับ
7: มันได้กันหมดไหมท่านพระราชาพระองค์นี่แต่ละพระองค์นี่ได้ทรงมีมหาราชทุกพระองค์ไหม
8: ก็คือพูดง่ายๆก็ขึ้นอยู่กับพระคุณูปการที่ทรงบำเพ็ญครับ
7: ครับ
8: เพราะว่าคำว่ามหาราชเนี่ย
7: ครับ
8: ไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นเองได
7: ้
8: ขึ้นอยู่กับคุณธรรมที่มีในพระองค์
7: ก็คือคุณธรรมที่มีอยู่ข้างใน
8: ครับผม
7: ออกมาปรากฏให้คนข้างนอกได้เห็น
8: ครับ
7: แล้วคนข้างนอกก็สรรเสริญอย่างนี้ใช่หรือเปล่า
8: ครับผมเป็นอย่างนั้น
7: เป็นอย่างนี
8: ้ครับ
7: แล้วท่านพระอาจารย์คำว่ามหาราชไม่ได้มาง่าย
8: ๆครับ
7: และได้มีคุณธรรมข้อไหนคุณธรรมอะไร
8: ครับคำว่ามหาราชเนี่ยพวกก็ยกขึ้นมา
7: ครับ
8: เป็นมาจากคำว่าทศพิตรราชธรรม
7: อ๋อทศพิธราชธรรม
8: ครับ
7: แปลว่าอย่างไร
8: ทศพิธก็คือมีธรรมอยู่10ประการ
7: โอ้ที่10ข
8: ้
7: อ
8: ครับมีอยู่10ข้อประพฤติได้10ข้อนี่เป็นมหาราช
7: ครับ
8: ครับ
7: แล้วมีอะไรบ้าง10ข้อ
8: มีทาน
7: ทาน
8: ทานังศีลังปริจจาคังมัทธวังอาชวังตะปัง
7: ครับ
8: อโกทังอวิหิงสัญจะแล้วก็ขันติจะอวิโรธนังมีอยู่10ข้อ
7: มาทั้ง10ข้อมาเป็นคาถาเลยนะ
8: มาเป็นคาถา
7: ที่ว่ามานี่เป็นคาถาเลยนะท่านอาจารย์นะ
8: ทานศีลบริจาค
7: ครับ
8: มัทธวะอาชวะตะปะ ป็นต้น
7: ครับ
8: ครับ
7: จะว่าเป็นภาษาบาลีไม่ค่อยเข้าใจ
8: ครับพูดง่ายก็คือทาน
7: ทาน
8: การให้ทาน
7: การให้ทาน
8: การรักษาศีล
7: ศีลคือการรักษาศีล
8: ครับการบริจาค
7: การปริจาคะการบริจาค
8: การคำว่าการบริจาคนี่บริจาคของส่วนบริจาคทรัพย์ใช่ไหมมันเป็นวัตถุภายนอก
7: ครับ
8: การให้ธรรมะก็เป็นการบริจาคการเสียสละ
7: กำลังกาย
8: ครับการเสียสละกำลังกายกำลังสติปัญญาการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นยกระดับขึ้นมาอีก
7: ระดับขึ้นมาอีก
8: ครับ
7: ส่วนทานเนี่ยพระองค์ทำเยอะนะอาจารย์
8: ครับผม
7: มีราชประชานุเคราะห
8: ์ครับผม
7: โครงการเยอะแยะนี่เวลา
8: เป็นกี่ 4,000 กว่าโครงการ
7: เยอะมาก
8: ที่อยู่ในเป็นโครงการในพระราชดำริ
7: ครับ
8: ก็ไม่อาจจะนำมากล่าวได้หมดในเวลา
7: แต่กระถามมากเดียวไม่หมดอาจารย์
8: ครับผม
7: ก็ดูประการพระองค์มากเหลือเกิน
8: เดี๋ยวนี่มนต์มาอีก
7: มากเหลือเกินอาจารย์
8: คร
7: ับ
8: ผม
7: ท่านพระอาจารย์นี่ทานนี
8: ่
7: พูดไม่จบเลย
8: ครับ
7: นะแต่ว่าการให้ทานนี่ผมไม่สงสัยเลยทำไมพระองค์จึงมีประชาชนนี่ทรงจงรักภักดีมากพอพุทธพจน์บทหนึ่งท่านบอกว่าทัตตะมโนปิโยโหติ
8: ครับ
7: ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
8: ใช่ครับผม
7: เป็นเพราะเหตุนี้
8: ครับ
7: นี่ท่านอาจารย์หนึ่งทานสอง
8: ศีล
7: ศีลศีลนี่เป็นพระองค์ทรงตั้งอยู่ในศีล
8: ครับทรงตั้งอยู่ในศีล
7: บริจาคะ
8: ครับ
7: บริจาคเสียสละกำลังพระบรกายส่วนตนก็เป็นส่วนรวม
8: ครับ
7: แล้วอะไรต่อท่านอาจารย
8: ์คือมัทธวะ
7: มัทธวะ
8: ความเป็นผู้อ่อนน้อมก็คือพระองค์ทรงมีความเคารพ
7: ครับ
8: คือหนึ่งต่อพระเจ้าพระสงฆ์
7: ครับ
8: ทรงให้ความสำคัญ
7: โอ้พระองค์ถือว่าเป็นพุทธมามกะ
8: ครับเป็นพุทธมามกะ
7: เป็นองค์เอกอักษาสนุปธรรมภก
8: ครับ
7: ย่อยกประศาสนา
8: ครับแล้วก็ต่อญาติผู้ใหญ
7: ่ครับ
8: ในบรรดาพระบรมวงศานุวงศ
7: ์ครับ
8: อันนี้ก็อย่างที่เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วครับอย่างเช่นสมเด็จพระพี่นางพระองค์ก็ทรงให้ความเคารพนับถืออันนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในข้อมัทธวะคือความอ่อนน้อม
7: ครับ
8: ต่อมาก็คืออาชวะ
7: ครับ
8: คือความเป็นผู้ซื่อตรง
7: ผู้ชอบแปลว่าตรง
8: ครับเป็นผู้ตรงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นภาษาบาลีก็ยถาวาทีตถาการี
7: ครับ
8: คือพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำตามที่พูด
7: ครับไม่ใช่พูดอย่างใจอย่าง
8: ครับแล้วก็ต่อมาคือตปะ
7: ครับ
8: ตปะนี่ก็คือเป็นการบำเพ็ญอดทน
7: ครับ
8: ครับอย่างเช่นที่จะได้เห็นตลอดการครองราช70ปี
7: ครับ
8: องค์ไม่เห็นแต่ความเหนื่อยยากลำบาก
7: ครับ
8: เสด็จไปทุกที่ทุกถิ่น
7: ครับ
8: ไม่ว่าจะเป็นถิ่นธุรกันดาร
7: ครับโอ้ท่านอาจารย
8: ์ครับผม
7: เห็นภาพหนึ่งแล้วซึ้ง
8: ครับ
7: ได้เห็นภาพประจำว่าพระองค์เนี่ยมีเหงื่อไหล
8: ครับ
7: แล้วก็มีกล้องคู่ใจอยู
8: ่ครับ
7: ใช่มั้ยแสดงว่าพระองค์นี่ทรงทุ่มเทพระวรกายให้แก่ประชาชนมาก
8: สถานที่ที่ไหนที่โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม
7: ครับ
8: อย่างที่เรารู้กันดีพื้นที่ที่จังหวัดตาก
7: ครับ
8: ถือว่าเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
7: ครับ
8: ครับน้ำนั้นก็คือเขื่อนภูมิพล
7: ได้ชื่ออย่างที่ของพระองค์เลย
8: ครับ
7: อย่างนั้น
8: เรียกว่าก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
7: นี่ก็วิกฤตตอนนี้ก็น้ำท่วม
8: ครับ
7: นี่ถ้าไม่มีพระราชดำโครงการพระราชดำริของพระองค์นี
8: ่ครับผม
7: ก็จะมีปัญหามากกว่านี
8: ้ครับแล้วอาจจะเป็นทะเลไปแล้ว
7: นั่นแต่อย่างนั้นนะ
8: ครับผม
7: อะไรต่อท่านอาจารย
8: ์ครับ
7: ยาทวะมีอาชวะแล้ว
8: ครับตะปะแล้ว
7: ตะปะแล้วมีเท่านี
8: ้ครับ
7: หรือว่ายกตัวอย่างแค่เท่านี
8: ้เอายกตัวอย่างแค่เท่านี้ก่อนถ้าจะไล่ไปทั้ง10ข้อเนี่ย
7: เยอะ
8: น่าจะไม่เพียงพอต่อเวลาที่ยังเหลืออยู
7: ่โอ้ได้อย่างนั้นถ้าท่านอาจารย
8: ์ครับ
7: 10ข้อนี่ให้ญาติโยมไปศึกษาเพิ่มเติมอีก
8: ครับ
7: นี่ท่านพระอาจารย์อันนี้จึงเป็นที่มาของคำว่ามหาราช
8: ครับ
7: เพราะว่าพระองค์ทรงมีคุณธรรมอย่างที่ว่านี
8: ้ครับ
7: แล้วท่านพระอาจารย
8: ์ครับ
7: แล้วท่านพระอาจารย์แล้วทำไมนี่ประชาชนจึงรักพระองค์มากเหลือเกิน
8: เพราะว่าส่วนหนึ่งนะพระอาจารย์
7: ครับ
8: คือพระองค์ทรงประกอบด้วยสังคหวัตถุธรรม
7: สังคหกสังคหวัตถุ
8: ครับ
7: มีเท่าไหร่อะไรบ้างท่านอาจารย
8: ์อันนี้ไม่เยอะไม่เยอะ
7: ไม่เยอะอันนี้พอพูดได้นะ
8: ครับผมอันนี้ไม่เยอะมีแค่4ข้อ
7: มีแค่4ข้อมีอะไรบ้าง4ข้อ
8: มี4ข้อก็คือมีทานนั่นแหละอาจารย
7: ์ทาน
8: ครับ
7: เหมือนกับในทศพิธเลย
8: ครับทานอันนี้ย่อเข้ามา
7: ครับ
8: เรียกว่าเป็นทศพิธฉบับย่อ
7: ครับ
8: ทานปิยวาจา
7: ปิยวาจา
8: อัตถจริยา
7: อัตถจริยา
8: แล้วก็สมานัตตา
7: สมานัตตาแปลหน่อยครับ
8: แปลอันนี้ผมไปเจอพระโบราณอาจารย์
7: ว่าอย่างไ
8: รผูกศัพท์ไว้คล้องจองไพเราะมาก
7: โอ้น่าฟังท่านอาจารย์ว่าให้ฟังหน่อย
8: ทานนี่ท่านแปลว่าโอบอ้อมอารี
7: โอบอ้อมอารีสอง
8: ปิยวาจาเนี่ยแปลวจีไพเราะ
7: วจีไพเราะ
8: ครับอัตถจริยาท่านแปลว่าสงเคราะห์ประชาชน
7: สงเคราะห์ประชาชน
8: สมานัตตาแปลว่าวางตนพอดี
7: วางตนพอดี
8: ครับอันนี้ก็สอดคล้องกับพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเป็นอย่างดีพระอาจารย์คร
7: ับนี่เพราะว่าพระอาจารย์ว่าให้มันผูกกันดูหน้าไพเราะได้หน่อย
8: โอบอ้อมอารี
7: โอบอ้อมอารี
8: วจีไพเราะ
7: วจีไพเราะ
8: สงเคราะห์ประชาชน
7: สงเคราะห์ประชาชน
8: แล้วก็วางตนพอดี
7: วางตนพอดี
8: ครับ
7: สี่อย่างนี
8: ้ครับสี่อย่างนี
7: ้ทำให้ประชาชนจงรักภักดีต่อพระองค
8: ์
7: เป็นอันมากท่านพระอาจารย
8: ์ครับ
7: รู้ว่าเวลาตอนนี้นี่ใกล้หมดหรือยัง
8: น่าจะพอได้อยู่สัก5นาที
7: นี่ท่านพระอาจารย์นี่คำถามผมเยอะเลย
8: ครับ
7: ว่าสงสัยอะไรมาก
8: คร
7: ับ อยากจะถามท่านพระอาจารย์อีกว่าท่านพระอาจารย
8: ์ครับ
7: ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เสด็จไปที่ใด
8: ๆครับ
7: หรือเป็นในงานสำคัญต่าง
8: ๆครับ
7: ไปมอบปริญญาบัตร
8: ครับ
7: ไปแก่นิสิตต่าง
8: ๆครับ
7: ท่านก็จะมีราชโอวาท
8: ครับ
7: หลายๆอย่าง
8: ครับ
7: เอ๊ในวันนี้ถือว่าเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันที่ใกล้วันนวมินทมหาราช
8: ครับ
7: กับผมใคร่อยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยน้อมนำพระราชโอวาทของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาปรารภให้แก่สาธุชนพุทธบริษัทท
8: ั้
7: งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติ
8: ครับ
7: เล็กๆน้อย
8: ๆครับวันนี้เอามา2ข้อพระอาจารย์
7: มา2ข
8: ้อครับเอามา2ข
7: ้
8: อ
7: ให้ผมสักข้อน
8: ะ เอามา2ข้อครับก็คือข้อ1คือการเป็นคนดี
7: การเป็นคนดี
8: สองคือการมีสัจจะผมจำไว้สองข
7: ้อครับ
8: ส่วนการเป็นคนเดี๋ยวเรามาอธิบายสักนิดหนึ่ง
7: ครับ
8: เขาว่าการเป็นคนดีเนี่ยพระองค์ตรัสถึงการปิดทองหลังพระพระองค์ว่าคนในปัจจุบันเนี่ยจะชอบปิดทองข้างหน้า
7: เ
8: พราะว่าทำแล้วคนเห็นครับแต่ไม่ทำข้างหลัง
7: ข้างหลังไม่ทำโอ้มันไม่เต็มนี่พระอาจารย
8: ์ครับเพราะข้างหลังนี่ไม่มีใครไปดูข้างหลังนี่เวลากราบพระอาจารย์เห็นไหมคนจะมากราบข้างหน้ามีใครไปกราบหลังองค์พระ
7: ไม่มี
8: ไม่มีครับถ้าเกิดว่าใครไปกราบหลังองค์พระเขาเรียกว่าคนบ้าน
7: ั่นเอง
8: ลองพระอาจารย์ไปกราบสิเดินขึ้นไปหน้าโบสถ์อ้อมไปด้านหลังพระประธานไปกราบพระครับเขาเรียกหาหมอนะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ให้ความหมายว่าคนเนี่ยต้องพยายามไปปิดทองข้างหลังความหมายเนี่ยก็หมายถึงว่าเราต้องทำดีทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลัง
7: ครับ
8: องค์พระจะสำเร็จบริบูรณ์ได้เนี่ยต้องสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
7: เป็นอย่างนั้น
8: ครับคนก็เหมือนกัน
7: ครับ
8: ค นจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้เนี่ย
7: ครับ
8: ต้องเป็นคนดีทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังไม่ใช่โอ้ข้างหน้านี่ทำดีเลยนะแต่ข้างหลังก็ว่ากันไม่มีใครเห็น
7: เป็นอย่างนั้น
8: ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทำดีเพื่อบังหน้าหรือทำดีเอาหน้าแต่รับหลังเนี่ยทำคนละอย่างสุดท้ายเนี่ยความไม่ดีมันก็จะล้นออกมาข้างหน้าเช่นเดียวกันพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราปิดทองข้างหลังพระเนี่ยเราปิดไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายทองมันก็จะล้นออกมาข้างหน้า
7: เพราะว่าข้างหลังปิดแล้ว
8: ข้างหลังปิดแล้ว
7: เป็นอย่างนี้ตรงกับที่ว่าการปิดทองหลังพระนั้น
8: เ
7: มื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด
8: ครับ
7: ว่ามีจริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระ
8: ครับ
7: โอ้เพราะนึกว่าไม่มีคนเห็น
8: ครับ
7: แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า
8: ครับ
7: ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย
8: ครับ
7: พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได
8: ้ครับ
7: นี่พระบรมราโชวาท
8: ครับ
7: ของในหลวงรัชกาลที่9
8: ครับ
7: เป็นอย่างนี
8: ้ครับผม
7: มีอีกท่านอาจารย์มีอีกมั้ย
8: มีอีกสักหน่อยนึง
7: มีสักหน่อย
8: คือการมีสัจจะคือการมีสัจจะนี่ก็คือเป็นผู้หนักแน่นในสัจจะสัจจะนี่คือความจริง
7: ครับ
8: พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือทำตามที่พูด
7: ทำตามที่พูด
8: พูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเหมือนอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่ายะถาวาทีตถาการี
7: ครับ
8: พูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น
7: ครับ
8: อันนี้คือความเป็นผู้หนักแน่นในสัจจะดังพระบรมราโชวาทที่ว่าผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดนี่คือพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นเก้ารัชกาลที่9ได้ประทานไว้ได้พระราชทานไว้นะครับ
7: ท่านอาจารย
8: ์ครับผม
7: วันนี้เราท่านทั้งสองก็ได้แสดงมาพอสมควร
8: ครับ
7: หรือให้ท่านอาจารย์สรุป
8: ครับ
7: ขอให้ญาติโยมได้นำไปพฤติปฏิบัติ
8: ครับ
7: สมควรเกี่ยวเวลา
8: ก็คือในวันนี้ที่ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้บำเพ็ญมาตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่พระองค์ขึ้นครองราชก็ถือว่าเป็นทิฏฐานุคติให้แก่ประชาชนได้น้อมรำลึกและก็ได้น้อมนำปฏิปทาที่พระองค์ดังที่ได้แสดงไว้ก็ถือว่าพอเป็นทิฏฐานุคติอยู่บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนาในนวมินทกถาก็สมควรแก่เวลาอิมินากตบุญเยนะด้วยกุศลที่ได้สั่งสมอบรมมา จงเป็นตบะเดชะเป็นพระวปัจจัยเพื่อน้อมกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นและขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุขอให้มีอายุยิ่งยืนนานวรรณะขอให้ผิวพรรณผุดผ่องใสสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพระนามัยที่แข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยสุจริตธรรมเพราะความคิดความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จสมประสงค์ทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโหปนะระโสยะถา มะนิโชติระโสยะทาง

ต่อไปนี้ขอประกาศอนุโมทนารายนามผู้บริจาคบูชาธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ดังมีรายนามต่อไปนี้พระเทพวัชรานุสิทธิ์ 2,569 บาทพระครูสุตตะรัตนวิมล 1,000 บาทพลตรีเรวัตถนอมศักดิ์ 5,000 บาทคุณอาทิตย์รวมวง 2,600 บาทคุณรัตนานางสาวนัชพรอ่อนรอด900บาทครอบครัวพัทรานนท์ 2,000 บาทนายณัฐวัฒน์นางสาวพวงทองเอี่ยมสิริบูรณ์และครอบครัว 2,000 บาทคุณศรีนวลพัทรานนท์ 500 บาทคุณสมจิตแซ่อึ้งและคุณสุภเลิศเมืองเกษมรัฐ 3,640 บาทคณะศิษยานุศิษย์โรงเรียนนวดแผนโบราณวัดพระเชตุพน3,489 บาทขอให้ผู้บริจาคบูชาธรรมและผู้ที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ทางบ้านจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: เร่งรีบตอนนี้
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
1: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
8: ไอเตรียมถกกัมพูชารอบ2ที่กรุงเฮก 14-18 ตุลาคมนี้ใช้เวทีอันครอสชี้แจงข้อเท็จจริงและเขตทะเลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: นายศรีหศักดิ์พลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรนนอมภาคบังคับประเด็นข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาครั้งที่2ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOSระหว่างวันที่14-18ตุลาคมณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษานายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์กรองหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายรวมทั้งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทกศาสตร์กรมยุทธการทหารเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมด้วยทั้งนี้ในฐานะรัฐภาคีอันคอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมโดยจะใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้ชี้แจงท่าทีและข้อเท็จจริงเชิงเทคนิคแก่คณะกรรมการเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา20นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำฝนทิ้งช่วงไม่ได้หมายความว่าฤดูฝนสิ้นสุดลงแต่การที่ฝนหายไปหลายวันอาจนำมาซึ่งภัยเงียบที่กระทบหลายด้านติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวัฒิดาภูคำนวณค่ะ
10: รู้ทันภัยพิบัติ
11: คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในฤดูฝนแต่ทำไมบางช่วงกลับไม่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันปรากฏการณ์นี้เรียกว่าฝนทิ้งช่วงค่ะซึ่งก็หมายถึงช่วงเวลาที่ฝนลดลงหรือว่าหยุดตกชั่วคราวทั้งที่ยังอยู่ในฤดูฝนสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมค่ะทำให้ปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่ไม่สม่ำเสมอบางพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องนะคะขณะที่บางแห่งกลับแห้งแล้งสิ่งที่ต้องระวังเลยคือเมื่อฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานๆความชื้นในดินจะลดลงแหล่งน้ำขนาดเล็กอาจจะมีปริมาณน้ำลดน้อยลงแล้วก็พืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับผลกระทบได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักค่ะขณะเดียวกันประชาชนอาจเข้าใจผิดว่าพอฝนมันหยุดตกต่อกันหลายวันก็จะไม่มีฝนตกหนักตามมาแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้นค่ะสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจอปัจจัยที่เอื้อให้เกิดฝนฝนอาจจะกลับมาตกหนักในบางพื้นที่ได้เช่นเดียวกันวิธีการรับมือคือติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องวางแผนใช้น้ำอย่างประหยัดหากเป็นเกษตรกรก็ควรประเมินปริมาณน้ำสำรองให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกค่ะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงอาจดูไม่ใช่ภัยร้ายแรงแต่หากเกิดขึ้นต่อเนื่องก็อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ได้มากกว่าที่คิดค่ะ
12: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rg

0: ta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับทมลรัฐขันทวินหูค่ะรัฐบาลปลื้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคึกคักตั้งแต่เช้าแนะตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและวิธีเขียนหมายเลขให้ถูกต้องป้องกันบัตรเสียสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: นายจ้างผู้ประกันตนทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เช้าวันนี้ร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ได้เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่8นาฬิกาที่ผ่านมาโดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักมีนายจ้างและผู้ประกันตนทยอยเดินทางใช้สิทธิ์ต่อเนื่องสะท้อนถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางระบบประกันสังคมของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ความสำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายกำหนดการดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมรวมไปถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแรงงานทั้งการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการว่างงานการทุพพลภาพและหลักประกันในวัยชราจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน7คนฝ่ายผู้แทนประกันตนอีก7คนรวม14คนโดยผู้มีสิทธิ์แต่ละฝ่ายสามารถเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งเอาไว้ 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเลือกตั้งโดยสามารถเลือกตั้งได้ในวันนี้ตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 4:00 น.เย็นอยู่ที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นานาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกกว่า300คนขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าการโจมตีล่าสุดนี้ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมประกาศจะตอบโต้เหตุโจมตีดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ยังคงเดินดำเนินการต่อเนื่องนำผลผลิตผักปลอดสารพิษและสินค้าแปรรูปออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาประหยัดติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โดยการนำผลผลิตในโครงการทหารพันดีของมณฑลทหารบกที่37ออกไปจำหน่ายได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น3พื้นที่หลักได้แก่วันพุธณประตูช่องทางออกที่2ติดกับชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายและชุมชนเด่น5วันศุกร์ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายและวันศุกร์ถึงวันเสาร์ณตลาดเกษตรกรเชียงรายศูนย์การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้งผักคะน้าผักบุ้งผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศรวมถึงสินค้าแปรรูปอาหารพื้นบ้านซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนพันเอกรัตนสิทธิ์แจ่มรัตนกุลหัวหน้าโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมียงรายมหาราชกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนและยังทำให้กำลังพลมีรายได้สำหรับใช้ในการดำรงชีพเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกานะคะธรรมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินาหูค่ะกรุงเทพมหานครระดมเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเร่งกู้น้ำท่วมหมู่บ้านฟอราวิลหนองจอกตั้งเป้าแห้งใน2วันสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้

0: นิ้วเพิ่มเติมอีก3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตั้งเป้าให้พื้นที่แห้งภายในประมาณ2วันทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครหารือร่วมกับกองทัพไทยและนิติบุคคลหมู่บ้านถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยเสนอแนวคิดการก่อสร้างคันกั้นน้ำถาวรซึ่งอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกบ้านในการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวคิดนำพื้นที่ว่างภายในหมู่บ้านมาพัฒนาเป็นแก้มลิงหรือบึงรับน้ำของชุมชนพร้อมเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเข้ากับคลองไส้ไก่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่และติดตามสรุปความเคลื่อนไหวและประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: คริสติโน่โรนัลโดดาวเตะซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสออกมายืนยันอย่างหนักแน่นแล้วว่าจะไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสตราบใดที่จอร์จเจซุสยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากยอดดาวเตะวัย41ปีไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโดกับเจซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีตลอดเส้นทางการรับใช้ทีมชาติส่งผลให้โรนัลโดได้ประท้วงด้วยการไม่ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมจำนวน3ครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทีมชาติในเวลาต่อมาส่วนข่าวช็อกวงการลูกหนังประเทศบราซิลเมื่อ UOL สำนักข่าวดังได้รายงานว่าหลังใช้เวลาสืบสวนนานถึง2ปีพบว่าอเลฮันโดมันคูโซอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเคยค้าแข่งอยู่กับฟลาเมงโกและพาเมรัสก่อนจะมีบทบาทในการทำหน้าที่ผู้ช่วยของเดียโก้มาราโดน่าได้เสนอช่องทางการเร่งรัดในการขอใบอนุญาตผู้สอนฟุตบอลให้กับนักเตะดังหลายรายขณะที่เรคคอร์ดสื่อยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสยังนำผลการสอบสวนดังกล่าวมาเผยแพร่โดยมีชื่อของเดียโก้ซินวาและโรเบโต้คาร์ลอสตำนานแบ็คซ้ายทีมเซมบ้าเจ้าของลูกยิงบานาน่าคิกปรากฏอยู่ในรายงานดังกล่าวด้วยเช่นกันขณะที่รุสตัมยูนูซอฟนักชกฟอร์มแรงจากรัสเซียยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพได้อย่างต่อเนื่องหลังโชว์ความแกร่งสอยหมัดใส่ซูริยันและคอเย็นยิ่งลงไปนับ8ได้ถึง2ครั้งก่อนจะคว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์พร้อมกับเพิ่มสถิติเก็บชัยชนะ9ไฟต์ติดต่อกันในศึก The Inner Circle 34ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาณเวทีมวยลุมพินีรามินทาสุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งการประชุมนี้ค่ะจะเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสำหรับการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งนะคะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศเราเลยค่ะการจัดการประชุมได้วนกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่เดิมที่เคยสร้างขึ้นนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมเมื่อปี2534สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า35ปีที่ผ่านมาตลอดจนความเชื่อมั่นที่ได้รับในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกค่ะทั้งนี้ประเทศไทยนะคะเป็นเพียงหนึ่งใน3ประเทศเท่านั้นที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินการคลังมากกว่า1ครั้งแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการจัดงานระดับโลกนั่นเองค่ะหนึ่งในโอกาสสำคัญของไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะก็ถือว่าการประชุมนี้เนี่ยจะเป็นการสะท้อนการก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยค่ะเป็นการต่อยอดบทเรียนจากการพัฒนากว่า35ปีที่ผ่านมาและเน้นย้ำความสำคัญของคนในฐานะที่เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัญญาประดิษฐ์นะคะตลอดจนความจำเป็นในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความท้าทายรอบด้านตั้งแต่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิที่จะมีผลอย่างมากต่ออนาคตของประเทศไทยแนวคิดการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวค่ะสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคเพื่อนำไปใช้ได้ในอนาคตนั่นเองค่ะการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายหลายด้านนะคะซึ่งเรียกได้ว่าต้องอาศัยการมองภาพระยะยาวการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและความร่วมมือของนานาประเทศเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกจะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันหาแนวปฏิบัติและการทำนโยบายสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเข้มแข็งและทั่วถึงค่ะในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ขอบฟ้าใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินนะคะผ่านการสร้างเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงโดยเน้นว่าการประชุมประจำปีเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันวาระ SIDF ในระดับโลกผ่านการจัดทำต้นแบบเชิงปฏิบัติที่ประเทศต่างๆแล้วก็จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยต้นแบบโดยต้นแบบ SIDF นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอไว้ให้แก่ประชาคมโลกถึงแม้จะสิ้นสุดบทบาทการเป็นเจ้าภาพแล้วค่ะแต่ว่าทางด้านของคุณวิทัยเนี่ยก็ยังยืนยันในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยในการดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ IMF นั่นเองค่ะปีนี้คุณผู้ฟังคะการที่เราได้มาร่วมประชุมพบปะกันในเอเชียครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งเลยนะคะในการต่อยอดความสำเร็จของภูมิภาคพร้อมทั้งทำงานร่วมกันกับประชาคมโลกเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่มีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เรามีร่วมกันผ่านความร่วมมือและแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นในห้วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อที่จะเตรียมการจัดการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยได้มีการอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home นะคะตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่12ตุลาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้และในวันพุธที่14ตุลาคมและวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนั่นเองค่ะในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่นะคะจัดการประชุมดังกล่าวก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งเนี่ยพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนในส่วนนี้นะคะให้หน่วยงานเนี่ยไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมาตรการดังกล่าวก็ดำเนินการขึ้นนะคะเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาในเรื่องของการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บริเวณนะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็อยากจะให้วางแผนในเรื่องของการเดินทางค่ะเพราะว่าในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีการประชุมที่สำคัญของประเทศไทยเรานั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบกับน้ำท่วมกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ต่างจังหวัดทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนค่ะความเดือดร้อนที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือผู้ที่ใช้รถนะคะที่ประสบกับปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายค่ะจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดซึ่งกรมการขนส่งทางบกเขาก็มีในเรื่องของมาตรการที่จะอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยประชาชนเนี่ยสามารถที่จะขอออกใบแทนได้ไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ค่ะที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะเรามาดูกันที่เรื่องของหลักฐานที่เราจะต้องนำไปประกอบในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนั่นก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีค่ะกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทนะคะค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศในกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายในส่วนนี้สามารถขอใบแทนใหม่คู่มือจดทะเบียนรถใหม่โดยเป็นการคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่จะต้องยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทค่ะในส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์หรือว่ารถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาในส่วนนี้นะคะจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำใบประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถค่ะและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยจะมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์นะคะ75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้นะคะการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้นะคะก็จะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะยาวๆเลยสำหรับในวันนี้ซึ่งก็จะต้องติดตามกันต่อในเรื่องของน้ำการบริหารจัดการรับมือกับฝนรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ทางด้านของนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าในส่วนของเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีช่องว่างรับน้ำได้อีกมากยืนยันนะ นะคะว่าน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยจะไม่ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนสำหรับฝนที่ตกในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรอุทัยธานีทำให้ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยถือว่าทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงทั้งนี้เพื่อเป็นการรับมือกับฝนที่จะตกเข้ามาอีกในวันที่11นั่นก็คือวันนี้กรมชลประทานเองเขาก็ได้มีการปรับแผนลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งก็จะทำให้น้ำท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทอุทัยธานีเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่าการดำเนินการนี้ก็จะเป็นการลดการนำน้ำเข้าทั้งฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทพระนครศรีอยุธยาและฝั่งตะวันตกแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนซึ่งการดำเนินการก็ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับน้ำที่ไหลเข้าอย่างสมดุลค่ะเพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์ตามหลักวิศวกรรมจากการลดระดับน้ำเร็วเกินไปนั่นเองค่ะในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนนี้ได้มีการจัดจราจรน้ำโดยลดการรับน้ำเข้าคลองชัยนาทป่าสักที่จะไปเติมหน้าเขื่อนพระราม6ยืนยันนะคะว่าน้ำจากแม่น้ำป่าสักเนี่ยจะไม่ไหลเข้าสู่เจ้าขออภัยค่ะจะไม่ไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนเนื่องจากมีการปิดคลองระพีพันธ์บริเวณคลอง13ไว้แล้วนะคะในส่วนทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานีรังสิตถึงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นน้ำบ่ามาจากจังหวัดนครนายกกรมชลประทานเองได้มีการเร่งระบายน้ำสองส่วนด้วยกันนั่นก็คือการระบายน้ำแนวขวางผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแล้วก็ระบายแนวดิ่งผ่านคลอง13ออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะในส่วนลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังคงที่อยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันมีน้ำเข้า25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการพร่องน้ำรอฝนโดยไม่กระทบจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเนื่องจากเขื่อนแม่กลองเนี่ยได้มีการลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องและถึงแม้จะมีฝนตกมากบริเวณแควน้อยและแควใหญ่แต่น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยยังคงลดลงเรื่อยๆสำหรับรุ่มน้ำเพชรบุรีค่ะถึงแม้ว่าเขื่อนแก่งกระจานจะมีความจุสูงถึง 102% นะคะแต่ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งพร่องน้ำไว้แล้วหากไม่มีฝนตกหนักระดับเรนบอมนะคะเขื่อนแก่งกระจานก็ยังสามารถที่จะหน่วงน้ำได้โดยมีเขื่อนเพชรบุรีช่วยผันน้ำออกด้านข้างแล้วก็ควบคุมการไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีให้อยู่ในระดับที่กระทบเพียง105ลูกบาศก์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะสำหรับภาคตะวันออกสถานการณ์น้ำตอนบนของปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงหลังอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาลดการระบายน้ำในส่วนของน้ำท่วมขังที่อำเภอกบินบุรีและตัวเมืองปราจีนบุรีถึงแม้ยังท่วมอยู่นะคะแต่เริ่มลดลงอย่างช้าๆขณะที่การบริหารจัดการน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีไปน้ำนครนายกก็ได้มีการคำนวณการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนให้ออกมาน้อยที่สุดค่ะเพื่อที่จะลดภาระพื้นที่ในส่วนแม่น้ำบางปะกงที่ระดับน้ำสูงขึ้นและกระทบนะคะใน8อำเภอค่ะของจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดจากปริมาณน้ำไหลออกสู่ทะเลมากกว่าน้ำเข้าร่วมกับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนก็ยืนยันค่ะว่าเขื่อนกั้นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยได้เปิดประตูน้ำทุกบานให้น้ำไหลตามธรรมชาติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประชาสัมพันธ์เลยค่ะถึงคุณผู้ฟังที่รถเสียรถจอดกีดขวางในช่วงของน้ำท่วมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยในส่วนภาครัฐก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการเคลื่อนย้ายรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะเป็นการเปิดเส้นทางการจราจรอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะร่วมกันผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงปีงบประมาณใหม่แบบนี้นะคะทางรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินของเราค่ะในทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีช่วงรายการเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะเป็นชื่อช่วงว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหลายคนอาจสงสัยนะคะเพราะอะไรทำไมถึงต้องมีช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยช่วงรายการก็จะเป็นในเรื่องของการนำนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมค่ะมาพูดคุยกันในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวัตถุประสงค์เลยนะคะก็เพื่อที่จะสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะคะให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้เรานำเสนอในชื่อตอนพระเวสสันดรโดยเชอร์รี่มนัญญาไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: กาลละครั้งหนึ่งพระเวสสันดรทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสัญชัยแห่งนครสีพีพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยเมตตาและทรงเป็นผู้ที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่พระเวสสันดรทรงยึดถือนั่นก็คือการให้ทานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของหากมีผู้มาขอและพระองค์สามารถให้ได้พระองค์ก็พร้อมที่จะให้จนวันหนึ่งมีพราหมณ์กลุ่มหนึ่งเดินทางมาขอสิ่งนั้นนั่นก็คือช้างปัจจัยนาคซึ่งช้างปัจจัยนาคนั้นเป็นช้างสำคัญของบ้านเมืองซึ่งถือเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองแต่พระเวสสันดรก็ทรงตัดสินพระทัยขอราชทานช้างนั้นให้แก่พราหมณ์เมื่อประชาชนทราบเรื่องก็ต่างพากันไม่พอใจเพราะช้างปัจจัยนาคเป็นช้างสำคัญและประชาชนเห็นว่าไม่ควรถูกนำไปมอบให้แก่ผู้อื่นเรื่องราวจึงบานปลายจนพระเวสสันดรถูกขอให้ออกจากนครพระเวสสันดรจึงเสด็จออกจากเมืองพร้อมด้วยพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดานั่นก็คือพระกัณหาและพระชาลีทั้งสี่พระองค์เดินทางเข้าสู่ป่าจากชีวิตที่เคยอยู่ในพระราชวังก็ต้องมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่าแต่ถึงแม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนพระเวสสันดรก็ยังคงทรงมีจิตใจที่ดีเช่นเดิมก็ยังคงมีเมตตาและยังคงพร้อมที่จะให้อยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งมีพราหมณ์ชราชื่อว่าชูชกเดินทางมาถึงอาสมชูชกต้องการพระกัณหาและพระชาลีเพื่อพาไปเป็นคนรับใช้และนี่แหละค่ะคือจุดที่เรื่องราวเริ่มสะเทือนใจมากขึ้นเพราะพระกัณหาและพระชาลีมิใช่ทรัพย์สินแต่คือลูกที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีรักมากที่สุดเมื่อชูชกมาขอพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรทรงรู้ดีว่าการตัดสินพระทัยครั้งนี้มิใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งที่พระองค์กำลังจะเสียสละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแต่ด้วยปณิธานในการบำเพ็ญทานพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยพระราชทานพระชาลีพระกัณหาแก่ชูชกเด็กทั้งสองต่างร่ำไห้ต่างหวาดกลัวและไม่อยากจากพระบิดาพระมารดาไปแต่พระเวสสันดรก็ต้องทรงขุ่นพระทัยเพราะพระองค์ทรงตั้งมั่นว่าจะบำเพ็ญทานให้ถึงที่สุดไม่นานหลังจากนั้นพระนางมัตสีเสด็จกลับจากการหาอาหารในป่าก็หาลูกทั้งสองไม่เจอกัณหาชาลีลู อยู่ที่ไหนกันหาชาลีลูกแม่ลูกอยู่ที่ไหนพระนางทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมากเพราะสำหรับผู้เป็นแม่แล้วลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดพระนางมัตสีย่อมต้องเจ็บปวดย่อมคิดถึงและย่อมต้องเป็นห่วงลูกแต่สุดท้ายแล้วพระนางก็ทรงเข้าใจในปณิธานของพระเวสสันดรและยังคงอยู่เคียงข้างพระองค์จากนั้นไม่นานพระอินทร์ก็ทรงเห็นถึงความเสียสละของพระเวสสันดรจึงเสด็จลงมาทดสอบพระองค์อีกครั้งพระเวสสันดรโดนทดสอบโดยการที่พระอินทร์ทรงแปลงกายเป็นพรามและมาขอพระนางมัตสีรอบนี้พระเวสสันดรก็ทรงพร้อมที่จะให้แต่พระอินทร์มิได้มีพระประสงค์ที่จะพรากพระนางมัตสีไปจริงๆเพียงแต่ต้องการทดสอบจิตใจและความตั้งมั่นในการให้ของพระเวสสันดรในที่สุดพระอินทร์ก็ทรงคืนพระนางมัตสีให้และต่อมาพระกัณหาพระชาลีก็ได้กลับคืนมาครอบครัวได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งพระเวสสันดรจึงได้เสด็จกลับนครสีพีและเรื่องราวของพระองค์ก็ได้กลับกล่าวขานสืบต่อกันมาในฐานะเรื่องราวของผู้ที่มีจิตใจและการให้การเสียสละอย่างยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังคะเรื่องพระเวสสันดรชาดกอาจทำให้เรารู้สึกว่าการให้ของพระเวสสันดรนั้นยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าเราลองมองกลับมาที่ชีวิตของเราแล้วเราอาจไม่จำเป็นต้องเสียสละมากถึงขนาดนั้นเพราะการให้ในชีวิตประจำวันสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆได้เราให้เวลาแก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้เราให้กำลังใจกับคนที่อ่อนแอท้อแท้ได้เราให้อภัยกับคนที่ทำให้เราเสียใจได้เราแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนที่เขาขาดได้หรือบางครั้งเราแค่หยุดฟังใครสักคนในวันที่เขาไม่มีใครรับฟังสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นการให้ที่มีคุณค่ามากแล้วค่ะเพราะบางครั้งคนเราไม่ได้ต้องการสิ่งของราคาแพงแต่ต้องการแค่เพียงใครสักคนที่บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
1: ค่ะขอบคุณคุณเชอรี่มนัญญามากๆเลยนะคะที่นำนิทานนะคะชาดกเนี่ยสนุกๆมาเล่าให้เราฟังในรายการนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะถือว่าเป็นช่วงรายการน้องใหม่ค่ะของช่วงรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรายการเน้นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นชื่อช่วงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายรวมไปถึงการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะคะภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลเขาก็จะมีการสนับสนุนค่ารถโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนจะร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารค่ะโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อ2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถที่จะชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวชำระผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมในโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันที่เดินทางเท่านั้นค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดรวมไปถึงสามารถใช้ร่วมกับสิทธิในเรื่องของส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะทั้งนี้ทางด้านของ ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณผู้ฟังไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีนะคะหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นก็ขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพิ่มโอกาสในการเดินทางขึ้นนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในทุกภูมิภาครวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเนี่ยให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าทางเพจ Facebookทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะต่อกันยาวๆเลยค่ะสำหรับคนเยาวชน2569ซึ่งเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้มาร่วมสืบสานศิลปะการแสดงโขนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลีลานาฏศิลป์ดนตรีและเครื่องแต่งกายอันงดงามนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่กับการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ยังคงมีชีวิตอยู่บนเวทีนั่นเองค่ะครั้งนี้หยิบรามเกียรติ์ตอนอัครนารีสีดามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระมเหสีของพระรามผู้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญหลังเสร็จศึกกับกรุงลงกาแม้พระนางจะยืนยันในความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับต้องเผชิญกับข้อครหาและบททดสอบครั้งใหญ่จนนำไปสู่การพิสูจน์สัจจะบารมีของพระนางสีดาเรื่องราวในตอนนี้จึงไม่ได้มีเพียงฉากต่อสู้หรือความยิ่งใหญ่หากแต่ยังสะท้อนเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีและการยืนหยัดในความจริงของผู้หญิงคนนึงค่ะการแสดงนี้นะคะเราจะจัดขึ้นนะคะที่ลุมพินีสถานซึ่งถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์กลางสวนลุมพินีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านดนตรีและลีลาของกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะได้รับการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นพื้นที่สำหรับดนตรีศิลปะและการแสดงอีกครั้งการพาเรื่องราวโขนมาสู่สถานที่แห่งนี้จึงเป็นเหมือนการนำศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเติมชีวิตให้กับพื้นที่เก่าแก่ใจกลางเมืองอีกครั้งสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเรื่องราวจากรามเกียรติ์หรืออยากสัมผัสเสน่ห์ของโขนไทยสามารถที่จะเข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนค่ะนักแสดงกว่า80ชีวิตนะคะของคณะมัทุรศิลป์และสยามรักศิลป์ที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้บนเวทีกลางเดือนตุลาคมค่ะก็เข้าชมฟรีนะคะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 19:00 นที่ลุมพินีส่วนลุมพินีค่ะในเรื่องของการเดินทางสามารถเดินทางได้ผ่าน MRT สีลมทางออก1นะคะมาร่วมให้กำลังใจน้องๆเยาวชนกันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับทมลรัฐขันธวินาหูค่ะสำนักงานประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้จนถึงเวลา 16:00 น.สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อย่าองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักงานประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้จนถึงเวลา 16:00 น.คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนผู้ประกันตนและนายจ้างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมให้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยขอให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารแสดงตนและศึกษาวิธีการลงคะแนนเสียงให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการเกิดบัตรเสียโดยการเปิดลงคะแนนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อสำหรับเอกสารที่

0: นักการประกันสังคมขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมร่วมกันวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: และทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
2: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank 2026ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้โดยประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กทม.ปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่16ตุลาคมพร้อมกับแนะประชาชนวางแผนก่อนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการไทยเตรียมถกกัมพูชารอบที่2ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ 14-18 ตุลาคมใช้เวทีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาชี้แจงข้อเท็จจริงเขตทะเลส่งทีมกฎหมายทหารเรือและกระทรวงพลังงานร่วมวงเตรียมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยต่อเนื่องในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้สำนักงานการบินพลเรือนยกระดับมาตรการตรวจค้นสัมภาระเพิ่มความปลอดภัยย้ำเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยภายในกระเป๋าเดินทางมีผลบังคับใช้16ตุลาคม2569เป็นต้นไปและยังต้องติดตามความต่อเนื่องของการเป็นเท่าทุกประชาชนจากอุทกภัยในหลายจังหวัดที่ยังไม่คลี่คลายพร้อมการเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ป้องกันซ้ำรอยเดิมรวมทั้งการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนักคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: พร้อมฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธาวินหุขาวชน.พร้อมดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประชุม IMF World Bank 2026และกองทัพเรือแจงการ์ดผับดังถนนข้าวสารพ้นสภาพทหารแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้แทนจากสมาชิกประเทศสมาชิกทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากนั้นเพื่อให้การจัดการประชุมระดับโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนในการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่บริเวณสถานที่ดังนี้ 1.ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ 2. สถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวันแบงคอกฟอรัม 3. โรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสความผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการ

0: กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อความโปร่งใสวิริยะจันทรารายงาน
1: และกองทัพเรือระดมเรือผักดันน้ำ28ลำเร่งระบายน้ำลงบางปะกงเต็มกำลังคุณนนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
2: พลเรือตรีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้11ตุลาคมกองทัพเรือจัดกำลังพล64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกง10ลำขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วสำหรับผลการปฏิบัติเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามแผนโดยประเมินปริมาณน้ำที่ผลักดันได้รวม 1,755,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันจากการเดินเครื่องเรือชุดแรก18ลำเป็นเวลา12ชั่วโมงและเรือบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์10ลำรวม13ชั่วโมง30นาทีโดยในวันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรักษาประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนวนภาสมัครสมานรายงาน
3: โครงการแก้มลิงคือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่รับน้ำเปรียบเสมือนแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ก่อนระบายออกช่วยลดปริมาณน้ำท่วมขังและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกานะคะธัมมรัตน์ขันธ์ทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะน้ำหลากท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแนะเลี่ยงเส้นทางและกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าตรวจสอบมูลนิธิชาบาทหากพบการกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายเข้มข้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่โดยบริเวณเส้นทางหลักขาเข้าออกจากอำเภอท่าม่วงมุ่งสู่อำเภอท่ามะกาล่าสุด 13:50 น.น้ำยังคงท่วมขังบนผิวการจราจรระดับน้ำค่อนข้างสูงรถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วและขับด้วยความระมัดระวังส่วนระดับน้ำบริเวณแยกวังสารพีอำเภอเมืองกาญจนบุรียังคงท่วมเต็มพื้นที่ผิวถนนทั้งสองฝั่งมีปริมาณน้ำสูงทำให้รถต้องขับย้อนสอนส่งผลให้การจราจรติดขัดนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของประชาชนดับระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและคอยอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียงปลพีเผยผลการสนธิกำลัง9หน่วยงานลุยตรวจค้นมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยพบตั้งเป็นที่ตั้งนิติบุคคล 4-5 แห่งแต่ไร้เอกสารเดินหน้าตรวจสอบเข้มข้นคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการบูรณาการร่วม9หน่วยงานตรวจค้นมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยบริเวณถนนพระอาทิตย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและฉะเชิงเทราเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิและนิติบุคคลต่างๆจากการตรวจสอบอาคารเป้าหมายซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยและนิติบุคคลรวม5บริษัทพบว่าชั้นที่1เปิดเป็นร้านอาหารและสถานที่ขายของนำเข้าไม่พบฉลากสินค้าชั้นที่2เป็นพื้นที่ส่วนกลาง

0: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลุกทุ่ง
1: next
0: music long play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์ประชุมเศรษฐกิจช่วงการประชุม IMF World Bank 2026 12-18 ตุลาคมนี้ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำไม่มีการปิดการจราจรสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมีดังนี้ 1. ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ2. ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำหรับบุคคลสำคัญผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง 3. ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 4. พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราว 5. เส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมด้านพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีปรากฏข่าวว่าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพส่วนใหญ่ชื่นชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมหานครใครน่าชื่นชมทำการสำรวจจากคนกรุงเทพ50เขต 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อถามถึงบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมดังกล่าว 45.95 ระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมา 30.23 ไม่มีใครน่าชื่นชม 16.41 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 11.22 ทีมงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 110.38เว็บเพจโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น109.62

0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: รัฐบาลปลื้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคึกคักตั้งแต่เช้าในจ้างผู้ประกันตนทยอยใช้สิทธิ์ร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานไทยขณะที่บางหน่วยเลือกตั้งพบปัญหาผู้ประกันตนถูกแจ้งว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เข้าคูหาเจ้าหน้าที่คาดระบบแฮงส่วนบางรายตามหาชื่อสถานที่เลือกตั้งไม่เจอทั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้านายกสั่งภาคใต้2ฝั่งทะเลพร้อมรับน้ำหลากย้ำอพยพกลุ่มเปราะบางก่อนน้ำมาสำรองปัจจัย4เตรียมส่งต่อผู้ป่วยให้ผู้ว่าใช้ทรัพยากรช่วยประชาชนทันทีกทม.เร่งระบายน้ำฟอร์ราวิลตั้งเป้าแห้งใน2วันพร้อมดันคันกั้นน้ำถาวรแก้มลิงชุมชนส่วนท่าม่วงกาญจนบุรีน้ำหลากท่วมพื้นที่ตำรวจตั้งป้ายเตือนขับผ่านเส้นทางระมัดระวังน้ำท่วมสูงส่วนที่เพชรบุรีฝนถล่มหลายชั่วโมงน้ำขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนิดาโพชี้คนกรุงส่วนใหญ่ชื่นชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาช่วยเหลือน้ำท่วมกทม.เชื่อหน่วยงานได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตขณะที่นายกรัฐมนตรีรัฐบาลและปภ.ได้รับคะแนนชื่นชมไม่ถึงร้อยละ2รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แนะใช้ขนส่งสาธารณะขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำไม่มีการปิดการจราจร6เส้นทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมนี้บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองและโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนเพิ่มความปลอดภัยลดความล่าช้าย้ำเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมนี้รัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยการบริการฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทกระทรวงกลาโหมเผยยอดสมัครโครงการพลทหารอาสาปี 2,570 พุ่งทะลุกว่า 52% หลังเปิดรับสมัครยังไม่ถึง1เดือนโฆษกกองทัพเรือแจงกาดสถานบันเทิงถนนข้าวสารไม่ใช่กำลังพลเหตุปลดประจำการปี64ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดปราบยาเสพติดหากพบบุคคลเอี่ยวฝันโทษหนักกบฏฮูตีอ้างความรับผิดชอบหลังเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12ศพและบาดเจ็บมากกว่า300รายจากหลายประเทศขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดซาอุดิอาระเบีย
5: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวันดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงหน้าปัดวิทยุแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ประเทศไทยเราถือว่าเราจะจัดงานที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกทีเดียวก็คือการประชุมนะคะ IMF World Bank นะคะประจำปี2569นะคะตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทุกด้านทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคุณเอกนิติทันตภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เตรียมที่จะขึ้น4เวทีใหญ่ระดับโลกทีเดียวนะคะในการนำประเทศไทยไปถกทวิภาคีนะคะมีการนัดหมายนะคะระดับคีย์แมนทางการเงินการคลังระดับโลกถึง30นัดหมายด้วยกันแล้วก็ไทยเราก็มีความมุ่งหวังว่าเราจะเปลี่ยนเวทีการเงินระดับโลกครั้งนี้จะเป็นโอกาสของเศรษฐกิจไทยด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในการใช้เส้นทางนะโดยเฉพาะครั้งนี้เราจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมเส้นทางการเดินรถแต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นบอกจะปิดถนนนี้ไม่ปิดนะคะยืนยันวันนี้จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ายังไงก็ตามจะไม่มีการปิดถนนแต่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยการความสะดวกในเรื่องของการจราจรแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่วันนี้มีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือออกประกาศห้ามชุมนุมนะคะใน24สถานที่นะคะบริเวณรอบศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บริเวณที่จะเป็นจุดนะที่จะต้องต้อนรับบรรดาผู้นำนะคะเช่นที่อาคารวันแบงคอกนะคะจะเป็นจุดที่ไปรับประทานอาหารกันด้วยแล้วก็รวมถึงบริเวณโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนอีก22แห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีห้ามชุมนุมใน24สถานที่นะคะที่อาจจะเป็นการกีดขวางหรือรบกวนการปฏิบัตินะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็รบกวนการประชุม IMF ในครั้งนี้ด้วยนะคะพื้นที่ไหนบ้างจุดไหนบ้างเดี๋ยวดิฉันมาไล่เรียงให้ฟังกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้นายรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ท่านนายกออกว่าก็ถือว่าเป็นงานสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราด้วยนะคะขณะที่วันนี้นะคะฝนถล่มหนักนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีถึง7ชั่วโมงด้วยกันนะคะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมหลายอำเภอทีเดียวนะคะรวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะที่ก็ได้รับผลกระทบบางจุดเช่นเดียวกันแต่ว่าเกิดขึ้นมาตอนเช้ามืดนะไปจนถึงประมาณเที่ยงตกบ่ายแต่ว่าช่วงใกล้เย็นๆเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดที่ดิฉันเกริ่นให้ฟังกันนะคะ
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
6: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย
2: Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีทางเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีทางเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS
11: วิ่งไ

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมกับภรรยานะคะเดินทางไปร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดนี้ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานนะคะโดยประเพณีเนี่ยได้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีความผูกพันของชาวเพชรบูรณ์นะคะที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์นะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมกับประเพณีนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้วยนับว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเพชรบูรณ์นะคะที่ทุกคนควรต้องร่วมกันรักษาและส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังนะคะโดยงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอันดีที่จะดึงดูดผู้คนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีของดีอยู่มากมายนะคะแล้วก็ท่านนายกนะคะก็เชิญชวนให้ชาวเพชรบูรณ์นั้นร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนด้วยนะคะไปติดตามความคืบหน้าของการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank นะคะ2026ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้ยังเป็นวันทำงานตามปกตินะคะแต่ว่าวันหยุดก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่วางขานที่12เป็นต้นไปนะคะสำหรับงานในครั้งนี้คุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลนะคะโดยผ่านเวทีสำคัญถึง4เวทีด้วยกันนะคะโดยเวทีแรกนี้นะในวันที่13ตุลาคมคุณเอกนิตินั้นจะร่วมเวทีไทย MOF นะคะflagship event นะฮะซึ่งเป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังไทยโดยผู้ร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสตาลิน่าจอร์จิวานะคะผู้จัดการกองทุนการเงินรอบประเทศหรือว่า IMF และคุณมิสเตอร์อาร์เจบังกานะคะประธานธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group ด้วยนะคะโดยเวทีนี้เนี่ยจะมีการกำหนดทิศทางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะคะเราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้สถานการณ์โลกนี่ก็ยังคงมีสงครามอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ในเรื่องของระดับภูมิภาคหลายแห่งด้วยกันที่ยังคงมีความขัดแย้งกันส่วนในวันที่15ตุลาคมนะคะคุณเอกนิติจะร่วมเสวนาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate นะคะจะเปิดธงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกนะคะร่วมกับผู้จัดการ IMF นะคะคริสตาลีน่าจอร์จิวานะคะแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะแห่งกรีซแล้วก็ประธานยูโรกรุ๊ปด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเวทีระดับแฟลกชิพนะคะในการเปิดวงถกประเด็นที่ท้าทายสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานรวมถึงการ disrupt ทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า DSI จากหรือว่า AI นะคะส่วนวันที่17ตุลาคมนะคะคุณเอกนิตินั้นจะขึ้นเวทีสรุปแบงคอกนะคะที่เวทีนี้เนี่ยจะมีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสำคัญที่ประเทศไทยได้สื่อสารต่อประชาคมโลกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของคุณเอกนิติในครั้งนี้นะคะที่จะมีการร่วมประชุมทวิภาคีร่วมกับ30นัดหมายที่เดียวกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนของสถาบันการเงิน ระหว่างประเทศที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะนอกจากบทบาทของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะคะก็ยังมีกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมขึ้นเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยนะเวทีนี้ก็จะมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆมาต่อยอดเป็นโอกาสนะคะทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เตรียมที่จะนำเสนอนะระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสม.บนเวที IMF ด้วยนะคะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จะเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยนะคะทั้งเรื่องของหลักประกันสุขภาพล่วงหน้านะคะแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะคะผ่านทางนิทรรศการ Thailand Pavilion นะคะภายในการประชุมนะคะใน IMF ในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอสม.ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนนะคะในการเฝ้าระวังป้องกันนะแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะมาดูความพร้อมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างนะคะก็ยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ที่จะดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าเป็นมีการตรวจสอบความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขนะคะสำหรับงานในครั้งนี้เนี่ยได้มีการบริหารจัดการการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถนำผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็จัดพื้นที่กันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะรวมถึงยืนยันว่าจะไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าก็ขอความร่วมมือนะพี่น้องประชาชนถ้าเลี่ยงเส้นทางได้ขอให้เลี่ยงเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะยกเว้นหากมีความจำเป็นต้องมีการปิดจราจรนะคะก็จะให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจำเป็นที่จะต้องมีการปิดเส้นทางนะเพราะต้องเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ที่อาจจะมาก่อเหตุรวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมในช่วงเวลาของการจัดประชุมนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะใช้มาตรการยุทธวิธีตามหลักสากลตามสถานการณ์เพื่อให้ครอบคลุมเป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะรวมถึงนะคะยืนยันความพร้อมเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่มีการปิดการจราจร6เส้นทางนะคะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาจะใช้เนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอาคารวันแบงคอกฟอรัมเนี่ยจะเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองการ่าดินเนอร์ด้วยนะคะแล้วก็โรงแรมที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมระดับสูงจำนวน22แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้เราจะต้องรองรับผู้คนถึง 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยถ้าหากเลี่ยงเส้นทางได้ก็จะเป็นผลดีนะคะเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนยังต้องใช้เส้นทางนั้นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้เพราะว่าจะไม่มีการปิดเส้นทางการจราจรอย่างแน่นอนแต่ว่าเพื่อของการลดปัญหานะคะเส้นทางที่ควรเลี่ยงมีดังนี้นะคะคือ1ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเส้นที่2ก็คือถนนราชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเส้นที่3ก็คือถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงแยกวิทยุนะคะเส้นที่5คือถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุจนถึงแยกสารสิน เส้นที่6นะคะก็คือถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้งสองฝั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยแต่ถ้าใครพบเบาะแสสิ่งผิดปกตินะคะต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรนี้ก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วน191นะคะหรือว่าศูนย์ควบคุมการจราจรบก.02ที่1197ตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้นะคะอย่างที่บอกให้คุณผู้ฟังได้ทราบการสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะออกประกาศห้ามชุมนุมใน24สถานที่นะคะก็คือจุดที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการกีดขวางหรือรบกวนการปฏิบัติงานนะคะในระหว่างการประชุมIMF World Bank ด้วยนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่10ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนะคะมาปิดท้ายกันเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันบ้างนะคะวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวถ้าเทียบกับการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมานะคะก็มีความตื่นตัวกันมากทีเดียวนะคะปิดหีบกันไปตั้งแต่16นาฬิกาแล้วนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่าใครมีคะแนนนำนะกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมากที่สุดนะคะถึง4ล้านคนด้วยกันนะคะโดยวันนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างก็ทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์นะคะอย่างคึกคักมากทีเดียวนะคะแต่เบื้องต้นเองนะปัญหาที่พบส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็คือการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งเพราะว่าเขาไม่ได้มีจุดไปตามหมู่บ้านเหมือนเลือกตั้งทั่วไปนะคะต้องไปตามจุดที่เขาประกาศกันนะแล้วก็เบื้องต้นเองความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็มีปัญหาที่พบกันตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คือหน่วยไม่ตรงบ้างไม่เข้าใจสิทธิ์กันบ้างนะคะก็เบื้องต้นเองมาล่าสุดนะคะบอกว่าการนับคะแนนยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งในฝั่งของผู้แทนผู้ประกันตนลูกจ้างแล้วก็ผู้แทนฝั่งนายจ้างนะคะอันนี้คือนับคะแนนณตอนนี้นะยังไม่ถือว่าเป็นการชนะนะฮะนี่เป็นการเพียงแค่อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าตอนนี้ใครมีคะแนนนำนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้ากันนะคะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะตั้งแต่ช่วง4:00ถึงเที่ยงวันที่ผ่านมานั้นฝนตกหนักหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ระบายน้ำไม่ทันเนี่ยท่วมขังบนถนนหลายสายน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนะคะทั้งอำเภอหนองยาปร่องที่เขาย้อยถนนบางสายถูกตัดขาดนะคะแล้วก็พื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่สะสมแล้วก็ระบายไม่ทันนะทำให้ถนนหลายสายเนี่ยนะคะน้ำท่วมสูงทีเดียวที่เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของ เมืองเพชรด้วยกันนะคะแล้วก็จุดที่ทำให้เกิดความเสียหายก็คือทางรอดของถนนค่ะนะคะเพราะว่าทางรอดสะพานต่างระดับเนี่ยทั้งหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังนะสูงบางแห่งเลยสูงถึง170 ซม.ด้วยกันนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยมีน้ำลึกถึงเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยลึกถึง 3-4 เมตรนะเจ้าหน้าที่ต้องติดตั้งป้ายเตือนห้ามรถผ่านนะคะแต่พอมาคลี่คลายสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงเมื่อช่วงเวลาประมาณ3:00 น.ค่ะเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็เริ่มคลี่คลายระดับน้ำบนถนนหลายสายก็ทยอยลดลงนะคะเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากบางช่วงเนี่ยก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติยกเว้นตามทางลอดจุดกลับรถในสะพานตากระดับหลายแห่งยังมีระดับน้ำสูงขึ้นไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกตินะคะเบื้องต้นเองนะคะทางกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนนี่นะพลตรีพีรชัดพันทองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15ก็สั่งการให้กองพันมณฑลทหารบกที่15นั้นจัดกำลังพลนะคะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยขึ้นที่เร็วยุทธุปกรณ์ยานพาหนะลงพื้นที่ขนย้ายของนะฮะไปอยู่ที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ร่วมกับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นั้นก่อสร้างกระสอบทรายบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะฝนตกหลายชั่วโมงค่ะนอกจากเพชรบุรีแล้วเนี่ยในตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะวันนี้เนี่ยใครที่ไปใช้มอเตอร์เวย์ M811นะคะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเขาบอกว่าพอลงถนนมอเตอร์เวย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะไปเจอน้ำนะเพิ่มท่วมสูงบนผิวถนนนะนั่นก็คือน้ำป่ามันไหลหลากเข้ามาหลายจุดด้วยกันนะคะทำให้รถที่ลงมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าเมืองกาญจนบุรีเนี่ยต้องใช้เส้นทางสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวแล้วก็น้ำสูงมากทีเดียวนะคะก็เกิดขึ้นช่วงที่ฝนตกเป็นจำนวนมากล่ะค่ะไปดูพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมขังมากทีเดียว วันนี้รัฐมนตรี3กระทรวงค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาการเตรียมฟื้นฟูนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถนะคะเพื่อเยี่ยมทั้งโรงพยาบาลหลักแล้วก็โรงพยาบาลสนามนะคะพี่น้องประชาชนที่เข้ารักษาตัวที่นี่นะคะแล้วก็สอบถามถึงความต้องการนะของการสนับสนุนเพิ่มเติมพลโทอดุลนะคะได้กล่าวชื่นชมการทำงานร่วมกันของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปาระอำเภอบ้านสร้างบ้านสร้างนี่นะก็หลายอำเภอที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างเนี่ย 100% นะคะทุกพื้นที่นะคะตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแต่บางพื้นที่ก็ยังท่วมขังอยู่ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก็เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาต้องมองภาพรวมทั้งลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายน้ำด้วยนะคะส่วนคุณสิริพงษ์อังคสกุลกิจรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนนะคะเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องทั้งรถบรรทุก6ล้อรถตีนตะขาบรถตักนะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ซ่อมแซมถนนเส้นทางด้วยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเน้นย้ำเรื่องของการเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยค่ะโดยรายใดที่ตรวจสอบข้อมูลพบถ้วนก็พร้อมจะจ่ายทันทีไม่ต้องรอทุกครัวเรือนนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าช่วงนี้คลี่คลายลงแต่ว่าบางจุดนะฮะเขาก็บอกว่าบางจุดเนี่ยแถวกบินบุรีเนี่ยก็ยังคงมีน้ำนะที่เน่าเสียนะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยปลาก็ตายจำนวนมากโดยเฉพาะตามแหล่งน้ำสาธารณะที่มันเป็นแอ่งอยู่นะคะส่วนวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะก็ลงพื้นที่ไปดำเนินการตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะเก็บขยะชิ้นใหญ่ล้างทำความสะอาดบริเวณเคหะล้มเก้าลาดกระบังนะคะปรับแผนระดม12เขตนะคะลุยเคลียร์ขยะเคหะล้มเก้าลาดกระบังแล้วตั้งเป้าว่าอีก3วันจะคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนะคะส่วนกองทัพเรือค่ะก็ได้ระดมเรือผักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะตอนนี้พยายามเร่งผักดันน้ำออกทางทะเลให้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวันดวงแก้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 น.ภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีและจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตนำประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนมันเป็นที่ปรารถนา
0: และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกแห่งหนึ่งของชาวปัตตานี ดยมีราษฎรจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงทำนุบำรุงกิจการของศาสนาอิสลามในประเทศไทยในฐานะที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงเกื้อกูลค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทุกประการเวลา 20:29 เมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่ม

ความสำคัญและถือเป็นเครื่องแต่งกายอย่างสุภาพเทียบเท่ากับเครื่องแต่งกายแบบสากลโดยผ้าคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือของผู้สวมใส่แล้วทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในการนี้องคมนตรีร่วมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆณหอประชุมที่ทำการอำเภอคานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนประชาชนเพื่อเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและต่อมาองคมนตรีได้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอคานุวรลักษบุรีเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างระหว่างวันที่18ถึง28กันยายน2569จึงทำให้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรได้รับความเสียหายรวม8อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 22,500 คน 7,976 ครัวเรือนปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่ซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับโรงเรียนและชุมชนอยู่ติดคลองทำให้น้ำท่วมขังเข้าบ้านเรือนประชาชนประมาณ200ครอบครัวทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์การเรียนเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากที่ผ่านมาโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ได้งดการเรียนการสอนชั่วคราวและมีกำหนดเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนาราม
ามและวัดคีรีธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นายสุพนัท ดิษยานุกูล พัดศรและคณะวัดเวฬุวนารามไผ่เขียวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.นายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์และคณะครอบครัวสุนทรบุระครอบครัวรุจิเรกและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัท My and Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบุญญาติติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมานนรดีวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชและวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบุรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองหายจังหวัดศรีสะเกษและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีครอบครัวพรจรูนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปฐุมคงคาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นบริษัทสยามซันนี่โวลจำกัดนายกฤพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญูตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญยางสิงห์จังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทุกภูมิภาคของประเทศมากที่ในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดแนวพระราชดำริโครงการแกล้งดินติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ดินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากและเป็นกุญแจสำคัญในการดำรงชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้1/3ของดินทั่วโลกเสื่อมโทรมในระดับปานกลางถึงระดับสูงเป็นภัยคุกคามต่อแหล่งอาหารคุณภาพชีวิตรายได้และเศรษฐกิจของประเทศแต่ประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลเมื่อปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงทรงทราบว่าราษฎรประสบปัญหาในการทำเกษตรขาดแคลนที่ทำกินเนื่องจากพื้นที่ดินพลุที่มีการระบายน้ำออกได้แปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ทั้งนี้ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสจึงมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดินคือการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดโครงการแกล้งดินเป็นทฤษฎีการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปจนถึงขั้นแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดจากนั้นจึงปรับปรุงดินโดยใช้ปูนใส่ลงแล้วใช้น้ำล้างความเป็นกรดหรือปล่อยน้ำแช่ขังแล้วระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาวจนกระทั่งดินสามารถปลูกพืชได
1: ้ว่าไงโครงการแกล้งดินนี
2: ่
1: โอเคโอเคไม่รู้อะไรให้เด็กๆไปแปลแกล้งนี่ภาษาอังกฤษว่าไงก็เราทำแกล้งดินก็ยอมเสร็จแล้วโครงการแกล้งดินแล้วก็ทำปลูกข้าวข้าวมันขึ้นมานิดหนึ่ง
3: ใช่ไหม
1: ขึ้นมาตรงนี้ต้องเหยียบหยีบก็มีเราเราเรื่องแม่ใช้ไม่ได้เราก็บอกไม่เป็นไรเอาน้ำออกรอน้ำเข้าไปใหม่แล้วปลูกใหม่มันขึ้นสูงขึ้นสูงสองเท่านะแล้วเติมสักแค่นี้มันไม่เลวลงมันดีขึ้นนะเราก็เลยบอกเอาทำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำแทนที่จะทำปีละครั้งปลูกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละ3ครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่3ก็หมายความว่าหลังจาก9เดือนขึ้นแล้วก็ให้ดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปีต่อไปทำใหม่มันขึ้นมันที
3: ่มันเริ่มมีทำเหมือนนี้เนี่ย
1: มันไม่เลวลงนะดีขึ้น
0: ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้เรียนแบบสภาพความเป็นไปได้ในธรรมชาติที่มีฤดูแล้งและฤดูฝนสลับกันไปโดยปล่อยให้ดินแห้ง1เดือนและขังน้ำให้ดินเปียกนาน2เดือนสลับกันไปจึงเกิดภาวะดินแห้งและดินเปียก4รอบใน1ปีเสมือนกับมีฤดูแล้งและฤดูฝน4ครั้งในเวลา1ปีหลังจากที่เสร็จกระบวนการนี้แล้วจึงมีการหาวิธีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นซึ่งโครงการแกล้งดินไม่ได้สิ้นสุดเฉพาะจังหวัดนราธิวาสเท่านั้นแต่ยังได้นำไปใช้กับจังหวัดอื่นๆด้วยโดยแนวพระราชดำริโครงการแกล้งดินนี้มีการนำไปใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาและโครงการพัฒนาพื้นที่พุกแคร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีรวมถึงได้นำมาใช้กับโครงการศึกษาทดลองการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกปัจจุบันพื้นที่ที่เคยเป็นดินเปรี้ยวสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ผลดีและกลายเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและให้ประชาชนนำไปปรับใช้สร้างประโยชน์แก่ราษฎรทั่วประเทศพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นครั้งแรกของโลกพระราชดำริของพระองค์ได้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกนี่คือเครื่องพิสูจน์ถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการอนุรักษ์ทรัพยากรสำคัญของชาติเพื่อให้ประสบกรณิกรได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
4: เมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนจากภูมิปัญญาอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่เวทีพืชสวนโลกอุดรธานี2569ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

วันนี้การที่เรายังคงร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทตามแนวทางที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมองเห็นความเป็นช่างในตัวของราษฎรไทยวันนี้ได้ปรากฏความสำลิดผลแห่งแนวพระราชดำริอัตลักษณ์ไทยสามารถประกาศก้องก้าวสู่ความเป็นไทยสู่สายตาสากลได้อย่างมั่นคง

0: จากพื้นดินสู่พื้นผ้าจากภูมิปัญญาสู่การสร้างอาชีพและจากพลังชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีบ้านนนกอกแห่งนี้คือภาพสะท้อนของชุมชนไทยที่นำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีเกษตรกรรมและทรัพยากรในพื้นที่มาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีที่สร้างรายได้เปิดโอกาสและรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้ได้พร้อมกันวันนี้บ้านนนกอกจึงไม่ได้เป็นเพียงแหล่งผลิตผ้าทอพื้นถิ่นแต่กำลังก้าวสู่การเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงที่จังหวัดอุดรธานีเตรียมจัดมหกรรมพืชส่วนโลกอุดรธานี2569วันนี้ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกจึงไม่ได้ถ่ายทอดเพียงเรื่องราวของผืนผ้าแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาเยือนได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่การย้อมสีธรรมชาติการมัดหมี่การทอผ้าขิดไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยผลงานจึงได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่สิ่งสำคัญกว่ารางวัลคือรายได้ที่กระจายสู่แม่บ้านผู้สูงอายุและคนในพื้นที่ทำให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพมีรายได้และมีอนาคตอยู่ที่บ้านเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญคือการนำสินใกล้ตัวมาสร้างคุณค่าใหม่นั่นคือดอกบัวแดงและสายบัวซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นจากธรรมชาติถูกนำมาสกัดเป็นสีย้อมผ้าจนเกิดโทนสีที่มีเอกลักษณ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและยังเชื่อมโยงกับทะเลบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุดรธานีจนเกิดเป็นผ้าหมี่ขิดย้อมสีบัวแดงทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวออกจากชุมชนสู่เวทีที่กว้างขึ้นที่สำคัญยังได้รับยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมและได้รับการยกย่องในฐานะเป็นชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอกจากวุฒิสภาในโครงการวุฒิสภาศรัทธาความดีมอบโล่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบผู้มีจิตสาธารณะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติอีกด้วยเบื้องหลังความสำเร็จของบ้านโนนกอกคือพลังจากภาคีเครือข่ายทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีกรมหม่อนไหมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับมาตรฐานและการเชื่อมโยงสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อให้บ้านโนนกอกเติบโตไปพร้อมกับเครือข่ายและเศรษฐกิจของพื้นที่และคัดเลือกบ้านโนนกอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมในเดือนกันยายนพุทธศักราช2569พร้อมสนับสนุนพันหมอนเส้นไหมและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์รวมถึงการตรวจรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานทำให้เรื่องราวของบ้านโนนกอกเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นหมอนสู่เส้นไหมจากเส้นไหมสู่ผืนผ้าและจากผืนผ้าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ตามพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์วันนี้บ้านโนนกอกกำลังก้าวสู่บทบาทสำคัญเมื่อได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมพืชส่วนโลกอุดรธานี2569มหกรรมระดับนานาชาติที่จังหวัดอุดรธานีจะเปิดต้อนรับผู้มาเยือนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปซึ่งชุมชนได้เตรียมทั้งผลิตภัณฑ์และเรื่องราวตั้งแต่วิถีเกษตรกรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอผ้าด้วยกี่มือผ้าไหมโบราณผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมอนไหมการพัฒนาของบ้านโนนกอกไม่ได้หยุดอยู่ที่มหกรรมพืชส่วนโลกแต่กำลังวางรากฐานเพื่ออนาคต กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้คัดเลือกบ้านโนนกอกเป็น1ใน6หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจากความเข้มแข็งนั้นสู่การเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกโดยมีมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569เป็นเวทีสำคัญเป็นพื้นที่ให้กับชุมชนอัตลักษณ์สืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินสายใยไหมสายใยแผ่นดิน
1: นี่พร้อมแล้วค่ะที่จะให้ทุกชุมชนทั่วประเทศไทยสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมทุกกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพื่อร่วมการสานต่อแนวพระราชดำรินำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาในทุกพื้นถิ่นไทยประกาศก้องสู่สายตาชาวโลกใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างงดงามสืบต่อไปสวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธาวินหูค่ะปลัดกระทรวงแรงงานแถลงภาพรวมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นที่น่าพอใจล่าสุดทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนยังนำทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปลัดแรงงานเผยภาพรวมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นที่น่าพอใจพร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผลคะแนนได้อย่างสะดวกคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งตลอดวันเป็นที่น่าพอใจพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังสำหรับขั้นตอนหลังปิดการลงคะแนนสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการนับคะแนนที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยจะรายงานผลการนับคะแนนอย่างเปิดเผยผ่านระบบแดชบอร์ดทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่18นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างสะดวกด้านนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพกติกาและกระบวนการเลือกตั้งโดยในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลคะแนนควรระบุให้ชัดว่าเป็นข้อมูลระหว่างการนับคะแนนหรือผลคะแนนที่ไม่เป็นทางการเนื่องจากตัวเลขอาจมีความคลาดเคลื่อนส่วนการประกาศผลอย่างเป็นทางการจะดำเนินการภายหลังการนับคะแนนรวบรวมและรายงานผลคะแนนในระดับจังหวัดเสร็จสิ้นและคณะกรรมการเลือกตั้งจะตรวจสอบรายงานผลคะแนนของแต่ละจังหวัดก่อนประกาศผลรวมคะแนนต่อไปการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของระบบประกันสังคมไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ทั้งนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนคะแนนอย่างนำปศไล่สกัดขบวนการขนยาเสพติดรวบ2ผู้ต้องหายึดยาบ้า4ล้านเม็ดคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทภูมิมินพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังจับกลุ่มนายสาครและนายปรามมานะรงพร้อมของกลางยาบ้า4ล้านเม็ดและรถยนต์ทะเบียนกรุงเทพมหานครที่ใช้ในการลำเลียงยาเสพติดสืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการข่าวกรองยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญก่อนขยายผลสืบสวนเครือข่ายยาเสพติดจนพบความเชื่อมโยงของกลุ่มลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยมีปลายทางในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวมีนายสาครกับพวกเป็นผู้ร่วมขบวนการใช้รถยนต์2คันในการลำเลียงโดยรถกระบะทำหน้าที่นำทางให้กับรถขนยาเสพติดจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะใช้เดินทางกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายขับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญมุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะขับย้อนกลับลงมาจึงติดตามสะกดรอยอย่างใกล้ชิดและสกัดได้ที่บริเวณแยกโชว์รูมริมถนนหมายเลข2436ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนรถกระบะซึ่งทำหน้าที่นำทางสามารถขับหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบมาดำเนินคดีต่อไปนายทิพสุดาตรักษารายงานค่ะ
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะไทยพร้อมเปิดฉากจัดการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รองนายกเอกนิติเตรียมนำทีมขึ้นเวทีการประชุม IMF World Bank 2026ถกวาระเศรษฐกิจโลกขออภัยค่ะถกภาวะเศรษฐกิจโลกพร้อมนำทีมประเทศไทยหารือทวิภาคีกับคีย์แมนการเงินการคลังระดับโลกคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมประชุม IMF World Bank 2026เวทีการเงินระดับสากลซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเสวนาร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่กับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายรวมกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะทัชคอนเนคเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกจากนี้นายเอกนิติยังได้เข้าร่วมเวทีเสวนากับผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์เพื่อกำหนดถึงทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันรวมถึงยังมีการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: เมย์รัชนกอินทนนท์พลาดแชมป์แบดมินตันที่ฟินแลนด์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เป็นการดวลตบลูกคนไก่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยมือ1ของรายการและเป็นมือ5ของโลกพบกับมีอาบอริเฟรชคู่แข่งชาวเดนมาร์กมือ15ของโลกโดยออนสตาร์ทเกมแรกนักตบลูกคนไก่สาวไทยซึ่งมีสถิติเหนือกว่าคู่แข่งชาวเดนมาร์กเมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้ง8ครั้งที่ทั้งคู่พบกันหลังสุดพยายามฝืนการบาดเจ็บที่หัวเข่าและอาศัยความเหนียวแน่นสลับกับการหาจังหวะหยอดด้านเน็ตทำแต้มแต่ส่วนใหญ่จะตีพลาดเสียเองทำให้พลาดไปก่อนในเกมแรก17ต่อ21คะแนนเข้าสู่เกมที่2บริเฟรชที่ได้เปรียบรูปร่างและความสดบวกกับเมย์ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วสนามแข่งขันก่อนที่บริเฟรชจะตบย้ำชัยเอาชนะได้อีก21ต่อ13คะแนนเก็บชัยชนะ2ต่อ0เกมพร้อมกับคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จนอกจากนี้บริเฟรชยังปลดล็อกเอาชนะเมย์ได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่พบกัน9ครั้งสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่4ได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
6: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ4คู่นะครับจบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้ครับตำพูนวอริเออร์สพ่ายทรูแบงคอกยูไนเต็ด0ต่อ2ครับพีทีประจวบเปิดบ้านชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับคว้าชัยชนะได้แล้วนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะชลบุรี FC 2ประตูต่อ1และการท่าเรือ FC นะครับเหลือ10คนเอาชนะปัตตานี3ประตูต่อ2ครับส่วนผลฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม F นะครับทีมชาติไทย U17 นะครับเอาชนะเลบานอนขาดลอยครับ5ต่อ0ทำให้ทีมหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนซึ่งจะแข่งขันในปีหน้าครับอภินันท์อภิวานศรีรายงานครับ
7: การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจก่อนนอนอย่างการอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายก่อนเข้านอนได้เป็นอย่างดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
3: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ถามแม่คนดีว่าเจ้าน้อยใจอยู่บ่บ่มีแนวให้

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่12ตุลาคม2510ความตอนหนึ่งว่าการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรที่จะดำเนินควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงได้ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามที่จะส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากพระบรมราโชวาทองค์นี้นะครับจะเห็นว่าพระองค์ทรงเน้นย้ำนะครับถึงการพัฒนาที่สมดุลระหว่างศาสตร์และศิลป์โดยระบุว่าความเจริญที่แท้จริงของบุคคลและประเทศชาติจะต้องประกอบด้วยความเจริญทั้งทางวัตถุก็คือวิทยาศาสตร์และก็ทางจิตใจศิลปะวัฒนธรรมที่เกื้อกูลกันอย่างพร้อมมูลซึ่งคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะน้อมนำพระบรมราโชวาทองค์นี้นะครับไปปรับใช้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเองก็สามารถที่จะทำได้นะครับโดยการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลก็คือวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการขัดเกลาจิตใจให้มีความละเอียดอ่อนมีสุนทรียภาพแล้วก็เข้าใจความเป็นมนุษย์ก็คือศิลปะวัฒนธรรมการทำงานและนวัตกรรมนะครับโดยการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่แม่นยำก็คือด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความสวยงามเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้ศิลปะอย่างเช่นแนวคิดแบบStream Education ในปัจจุบันแล้วก็ด้านการพัฒนาสังคมนะครับก็คือการตระหนักว่าเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับระบบศีลธรรมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อไม่ให้สังคมเติบโตเพียงแค่ทางวัตถุแต่จิตใจกลับเสื่อมถอยซึ่งสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการดำเนินชีวิตซึ่งสามารถทำได้จริงนะครับก็โดยการสร้างความสมดุลนะครับระหว่างเหตุผลและความรู้สึกให้เรียกว่าทุกระดับบุคคล สามารถที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานแล้วก็การแก้ไขปัญหาสามารถที่จะทำได้โดยการคิดด้วยเหตุผลบริหารด้วยใจก็คือเมื่อเกิดปัญหาก็ให้ใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ในการที่จะหาสาเหตุและทางแก้แต่ในขณะเดียวกันนะครับจะต้องใช้ศิลปะในการครองใจคนเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานนั้นสำเร็จไม่เสียความสัมพันธ์ต่อไปนะครับด้านการพัฒนาตนเองและก็การดูแลจิตใจนะครับก็สามารถที่จะทำได้โดยการแบ่งเวลาให้สมองทั้งสองซีกในเวลาเรียนหรือทำงานเราอาจจะต้องอยู่กับตัวเลขอยู่กับเทคโนโลยีและการวิเคราะห์อย่างหนักดังนั้นนะครับในเวลาว่างเราควรที่จะแบ่งเวลามาเสพศิลปะมาฟังเพลงอ่านหนังสือทำอาหารหรือว่าอยู่กับธรรมชาติเพื่อเป็นการบำบัดจิตใจแล้วก็ลดความเครียดด้านที่3นะครับก็คือการสื่อสารและการอยู่ร่วมกันในสังคมทำได้โดยการพูดด้วยความจริงแล้วก็พูดด้วยวาจาที่ไพเราะนั่นก็คือเมื่อต้องการที่จะสื่อสารกับคนอื่นก็ให้ใช้ความจริงแล้วก็เนื้อหาที่ถูกต้องแม่นยำควบคู่ไปกับศิลปะการสื่อสารนั่นก็คือการเลือกใช้คำพูดที่เป็นการถนอมน้ำใจถูกกาลเทศะและก็ไม่ก้าวร้าวเคารพความหลากหลายของมนุษย์นะครับโดยการตระหนักอยู่เสมอว่าคนรอบตัวไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผล 100% ทุกคนมีอารมณ์มีความรู้สึกและมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ต่างกันการทำความเข้าใจนะครับมิติด้านจิตใจก็จะช่วยให้เรานะครับได้ลดความขัดแย้งแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับทั้งพระบรมราโชวาทและก็การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตช่วงนี้นะครับเราไปรับฟังบทเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

เสียงเพลงนำจิตใจให้กล้าสู้ชะตาชีวิตไม่หวั่นไหวเป็นเสมือนแสงเทียนที่คอยส่องนำ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นตรงกับวันที่12ตุลาคมในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยซึ่งทุกเรื่องราวนะครับก็ล้วนมีความหมายเพราะฉะนั้นทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเหตุการณ์แรกนะครับวันที่12ตุลาคม2003

อินเดียและจีนเพื่อทำการค้าขายเครื่องเทศผ้าไหมและก็ยาฟินโดยโคลัมบัสนะครับพร้อมกับลูกเรือ90คนแล้วก็เรือ3ลำนะครับได้ออกจากท่าเมืองเปรุสนะครับประเทศสเปนเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2035ได้เล่นเรือไปทางทิศตะวันตกนะครับข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงเกาะบาฮามาจากนั้นเขาก็เดินเรือต่อนะครับไปจนถึงคิวบาไฮติแล้วก็กลับถึงสเปนนะครับในวันที่15มีนาคม2036ซึ่งจากการที่เขานะครับได้ออกเดินเรือนะครับในการค้นหาโลกใหม่จากนั้นก็เดินอีก3เที่ยวนะครับไปถึงเปอร์โตริโกจาเมกาทรินิแดดเวเนซุเอลาแล้วก็คอคอดปานามาโดยไม่เคยไปถึงโลกใหม่ที่เขาค้นหาแต่อย่างไรก็ตามนะครับโคลัมบัสก็เชื่อมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตว่าดินแดนที่เขาค้นพบนั้นคือทวีปเอเชียภายหลังนะครับได้มีกำหนดให้วันที่12ตุลาคมของทุกปีเป็นวันโคลัมบัสนะครับมีการเฉลิมฉลองกันในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ในอดีตนะครับซึ่งเคยเชื่อกันว่าโคลัมบัสนะครับเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบอเมริกาแต่จริงๆแล้วเลฟเอริกสันชาวไวกิ้งนะครับเคยเดินทางมาพบทวีปอเมริกาก่อนหน้านี้แล้วก็เคยมีนิคมของชาวไวกิ้งทางตะวันออกของแคนาดาเหตุการณ์ต่อมานะครับวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2435โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์นะครับได้เปิดทำการสอนวันแรกโดยถือเป็นสถานศึกษาด้านการฝึกหัดครูแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบันโดยโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์นะครับได้เปิดทำการสอนในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2435ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5โดยสถานที่ตั้งนะครับอยู่ที่บริเวณโรงเลี้ยงเด็กตำบลสวนมะลิถนนบำรุงเมืองจังหวัดพระนครปัจจุบันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหลังจากนั้นนะครับโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ก็ได้มีการขยายไปตั้งอยู่ทุกภาคของประเทศโดยมีผู้บริหารท่านแรกนะครับก็คือมิสเตอร์กรีนรอดนะครับชาวอังกฤษแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจึงถือว่าเป็นการพัฒนาหรือว่าผลิตครูไทยนะครับมีการพัฒนามาโดยลำดับเป็นกรมการฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏและได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับได้รับพระราชทานนามที่ชื่อว่าราชภัฏอันนี้ก็จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับให้เป็นชื่อประจำสถาบันแล้วก็พระราชทานพระราชรัชกรประจำราชการให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยโดยในปัจจุบันนี้นะครับมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสิ้น38แห่งทั่วประเทศต่อมานะครับวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2448ในหลวงรัชกาลที่5ครับทรงประกาศให้รวมกิจการหอพระสมุทร3แห่งก็คือหอพระมนเทียนธรรมหอพระสมุทรวชิรยานและหอพุทธศาสนสังคหะได้จัดตั้งเป็นหอสมุทรสำหรับพระนครพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยได้มีแหล่งศึกษาหาความรู้ทำให้หอพระสมุทรเดิมที่เป็นประโยชน์เฉพาะเจ้าขุนมูลนายขุนนางก็ได้ใช้ประโยชน์โดยประชาชนทั่วไปด้วยจัดเป็นห้องสมุดสาธารณะแห่งแรกของไทย
แล้วก็เป็นต้นกำเนิดนะครับ

ของหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันสำหรับหอสมุดแห่งชาตินะครับได้ก่อตั้งในปี2448ปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ท่าวาสุกรีนะครับถนนสามเสนแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครต่อมานะครับวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2486นะครับโรงเรียนประณีตศิลปกรรมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ศิลพิรศรีชาวอิตาเลียนนะครับที่ได้เดินทางมารับราชการในประเทศไทยในสมัยของรัชกาลที่6ต่อมานะครับวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2546นะครับเป็นปีที่แพนด้านะครับทูตสันทวไมตรีนะครับก็คือช่วงแล้วก็หลินหุ้ยนะครับเดินทางถึงสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้เสียชีวิตหมดแล้วนะครับแล้วก็มีหลินปิงนะครับซึ่งเป็นลูกของช่วงแล้วก็หลินหุ้ยนะครับซึ่งเกิดจากการผสมเทียมอันนี้ก็อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่คุณฟังครับสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับในวันที่12ตุลาคมในปีต่างๆในช่วงนี้นะครับก็ไปรับฟังบทเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายช่วงที่3ของรายการครับ

0: ผิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยครับวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่องแรกนะครับก็คือในวันนี้นะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับกองทัพบกก็มีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569ก็ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยเรียนเชิญผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานในกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนะครับก็ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นะครับจำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพิธีวางพวงมาลานะครับและก็กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับโดยพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับตลอดห่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำนักพระราชวังก็แจ้งนะครับในเรื่องของการเข้าชมพระบรมราชวังและก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ก็จะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันนะครับแต่ก็สามารถจะเข้าชมได้นะครับเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยเข้าออกนะครับทางประตูสวัสดิโสภาเท่านั้นคุณฟังครับสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 0:00 นตรงถึง 0:30 นสำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมิมลผู้ดำเนินการต้องลาไปก่อนครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ไอ้กำลังสิเห็ดนอใจลืมจังได้แล้วเด้ต้องแต่โดนเจ้าที่ไว้กลางทางสัมมามันก็พอสิลืมแล้วล่ะมันก็ผ่านมาโดนแล้วล่ะแต่

ังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะครับที่หลายคนก็ตั้งใจที่จะกินเจเพื่อสุขภาพเพื่อความเป็นสิริมงคลการที่ตั้งใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับโดยมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีต่อร่างกายและต่อจิตใจก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลมงคลในพระพุทธศาสนาอย่างที่เราทราบกันนะครับที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ว่ามี38ประการมีการไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาเป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นทางหรือเป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นเหตุเป็นทางแห่งความสุขใครก็ตามที่ทำเหตุดีไว้ผลดีก็ย่อมตามมาดังนั้นการที่เราตั้งใจจะทำสิ่งใดๆเช่นการกินเจด้วยตั้งใจว่าจะให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะงดเว้นหรือห่างจากการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูดูแลร่างกายของตนเองก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ตั้งใจจะให้สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราทีนี้ทางใจนะทางใจในการปล่อยวางไม่ยึดติดไม่ยึดเหนี่ยวกับสิ่งใดๆจนกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดขัดข้องก็ย่อมเป็นแนวทางที่ทำให้ใจนั้นโล่งโปร่งเบาสบายอะไรที่เราได้มาแล้วเราก็มีความคิดว่าสิ่งที่ได้มานั้นยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนแก่คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวนะเช่นเงินทองของใช้ต่างๆเนี่ยนะฮะและเราก็ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นตามสมควรแล้วก็ถือว่ามีความสุขอันเกิดจากการได้ใช้นะเช่นบางคนมีเงินนะฮะทำงานได้เงินมาก็นำมาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวหรือมาทำกิจที่ควรทำนะฮะแล้วก็เกิดความอิ่มใจว่าโอ้นี่เพราะเราได้ทำงานที่สุจริตได้เงินได้ทองมาด้วยความสุจริตไม่ได้ไปคดไปโกงใครเข้ามาแล้วก็เงินนั้นก็นำพาไปสู่ความสุขคือต่อยอดเป็นความสุขของตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ตนเองมีหลายคนครับนึกถึงผลนะครับนึกถึงผลว่าถ้าหากว่าเรามีเงินนะอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วมันจะได้ผลคือความสุขนะมีบ้านมีรถมีสิ่งต่างๆปรนเปรอให้กับตัวเองแต่ไม่สนใจเหตุนะฮะโฟกัสที่ผลว่าจะมีสิ่งนั้นจะมีสิ่งนี้แต่ไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้ไปพิจารณาถึงที่มานะก็คือจะได้เงินได้ทองมาด้วยวิธีการใดๆก็ไม่สนนะต่อให้เป็นธุรกิจสีเทาสีดำยังไงนี่ก็ไม่แค่อย่างเดียวว่าขอให้ได้มากขอให้มีสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ทำผิดพลาดกับชีวิตของตนเองจนกระทั่งบางทีไม่มีโอกาสได้แก้ไขตัวเองเพราะว่าจะต้องไปชดใช้กรรมของตนวันก่อนเห็นพิพากษานะคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนั้นถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลานับหมื่นปีโอ้ฟังดูก็น่าตกใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับถ้าทำความผิดหรือมีความผิดกี่คดีกี่กระทงยังไงเขาก็นับรวมกันไปนะฮะนับๆไปแล้วก็เป็นหมื่นๆปีเลยทีเดียวนะฮะในความเป็นจริงก็คงจะอยู่ไม่ถึงนะฮะ เอาแค่หลักร้อยสองร้อยปีนี่ก็ยากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามนะครับชีวิตเมื่อถึงคราวที่จะต้องประสบผลแห่งกรรมของตนบางคนเพิ่งจะตื่นนะตื่นมารับรู้อันเกิดจากการเรียนรู้ว่าชีวิตนั้นประมาทไม่ได้เลยนะแม้แต่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจึงเป็นยอดแห่งธรรมนะเช่นเราดูแลสุขภาพร่างกายนะไม่รับประทานอาหารมั่วๆไปนะนึกจะกินอะไรก็กินกินตอนไหนก็กินนะครับด้วยความอร่อยอร่อยด้วยความรู้สึกว่าชีวิตเรามันก็ต้องใช้นะใช้แล้วก็ใช้แบบไม่ระมัดระวังด้วยเนี่ยนะครับอาหารสุกๆดิบๆหรืออาหารดิบนะเช่นเนื้อสัตว์เนี่ยบางคนบอกว่าอร่อยนะมันมีเสน่ห์มันมีเอกลักษณ์เฉพาะกินไปกินมากลายเป็นพยาธิมีโรคมีภัยเข้ามาสู่ร่างกายอย่างนี้ก็สะท้อนถึงการใช้ชีวิตอย่างขาดสตินะครับวันนี้นะครับคุณเชอร์รี่มนัญญาก็มีนิทานมาเล่าให้ฟังนะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตถ้าหากว่าเอาใจตนเองเป็นที่ตั้งไม่ได้สนว่าผลมันจะเกิดอะไรอย่างไรเนี่ยมันก็จะมีโทษภัยตามมาเป็นเรื่องราวของลิงกับพญาลิงพญาลิงก็คือหัวหน้าลิงนั่นเองนะครับที่คอยตักเตือนอบรมบ่งบอกบรรดาฝูงลิงทั้งหลายว่าจะทำอะไรต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ว่านึกจะทำอะไรก็ทำได้เลยนะครับเพราะว่าภัยนั้นมีอยู่รอบด้านโดยเฉพาะยิ่งภัยที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยนะฮะถ้าไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยมนุษย์พร้อมที่จะจัดการเนี่ยไม่เช่นนั้นก็อาจจะกลายเป็นลิงซึ่งประสบทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรมนะอยู่ในป่าในดงก็ดีอยู่แล้วนะฮะการที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่พึงระมัดระวังนะก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในกัปปิชาดกนะกัปปินี่แปลว่าลิงนะชาดกก็คือเรื่องราวเรื่องเล่านะครับเช่นในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์นะอาจจะเสวยพระชาติเป็นลิงบ้างเป็นช้างบ้างหรือเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆก็เป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของกัปปิชาดกที่คุณเชอรี่มนัญญามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเช้าวันนี้ครับ
2: สำหรับนิทานชาดกที่เชอรี่หยิบยกมาในวันนี้นะคะก็คือเรื่องกัปปิชาดกค่ะกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีฝูงลิงฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าหัวหน้าฝูงลิงเป็นลิงที่ฉลาดและคอยดูแลลิงตัวอื่นๆเป็นอย่างดีเขามักจะคอยเตือนลิงทุกตัวอยู่เสมอว่าพวกเราอยู่ในป่าต้องรู้จักระวังภัยนะอย่าไว้ใจอะไรที่เราไม่รู้จักแล้วก็อย่าเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่อาจจะทำให้เราเป็นอันตรายลิงทุกตัวก็เชื่อฟังหัวหน้าฝูงเป็นอย่างดีจนมาวันหนึ่งขณะที่ฝูงลิงกำลังหาอาหารอยู่ในป่าพวกมันก็เจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีผลไม้สุกอยู่เต็มต้นลิงทั้งฝูงดีใจมากต่างพากันปีนขึ้นต้นไม้กินผลไม้กันอย่างสนุกสนานแต่มีลิงอยู่ตัวหนึ่งค่ะเป็นลิงที่ค่อนข้างซุกซนและชอบลองอะไรแปลกๆมันมองไปทางบ้านของชาวบ้านและพูดขึ้นว่าเฮ้ยตรงนั้นมีของกินเยอะกว่านี้อีกนะพวกเราไปเอามากินกันเถอะหัวหน้าฝูงได้ยินดังนั้นก็รีบห้ามทันทีอย่านะอย่าไปเลยของที่อยู่ใกล้บ้านคนน่ะเราไม่รู้หรอกว่ามีอันตรายอะไรซ่อนอยู่แต่เจ้าลิงตัวนั้นก็ไม่ฟังมันหัวเราะและบอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยถ้ากลัวก็อยู่ตรงนี้ไปเถอะฉันน่ะไปเองได้นะเมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะไปลิงอีกหลายตัวก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นสุดท้ายแล้วพวกมันก็ตามกันไปเมื่อถึงบริเวณบ้านลิงตัวหนึ่งเห็นอาหารวางอยู่ก็รีบวิ่งเข้าไปหยิบแต่ทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นปังลิงทุกตัวตกใจพากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงบางตัวตกต้น ไม้บางตัววิ่งชนกันบางตัวร้องเสียงดังด้วยความตกใจหัวหน้าฝูงรีบตะโกนบอกว่าทุกตัวรีบกลับเข้าป่าเร็วทุกตัวกลับมารวมกันได้แล้วหัวหน้าฝูงรีบพูดขึ้นเห็นไหมเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นมีอันตรายอะไรซ่อนอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเวลามีใครเตือนเราก็ควรฟังและคิดให้รอบคอบลิงตัวที่ชอบชวนเพื่อนๆไปก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดแล้วพูดว่าฉันขอโทษนะถ้าฉันเชื่อพี่ตั้งแต่แรกทุกคนก็คงไม่ต้องตกใจและเดือดร้อนแบบนี้หัวหน้าฝูงจึงพูดอย่างใจเย็นว่าไม่เป็นไรทุกคนผิดพลาดกันได้แต่ถ้ารู้แล้วว่าผิดก็ต้องจำไว้เป็นบทเรียนนะอย่าทำแบบเดิมอีกล่ะลิงตัวนั้นพยักหน้าแล้วสัญญากับตนเองว่าต่อไปจะไม่ทำอะไรโดยไม่คิดให้รอบคอบอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งคนอื่นอาจจะชวนเราไปทำอะไรบางอย่างถ้าเราเห็นเพื่อนทำแล้วทำตามทันทีโดยที่ไม่คิดให้ดีสุดท้ายเราเองอาจจะเป็นคนเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรลองหยุดคิดสักนิดค่ะว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าทำอะไรไปแล้วจะเกิดอะไรตามมาและที่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นทุกเรื่องถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราก็สามารถพูดได้ว่าไม่ล่ะฉันไม่ทำนะเพราะถ้าเรากล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าการทำตามคนอื่นเพียงเพราะกลัวจะไม่เข้าพวกจำไว้นะคะคิดก่อนทำใช้สติก่อนตัดสินใจและเลือกคบคนที่จะพาเราไปในทางที่ดีเพราะบางครั้งการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวก็อาจทำให้เกิดผลตามมาได้มากมายและนี่คือข้อคิดดีๆจากกะปิชาดกอย่าทำตามคนอื่นโดยไม่คิดจงใช้สติของเราเป็นเครื่องนำทาง
1: นี่คือชาดกในเรื่องกะปิชาดกว่าด้วยเรื่องราวของพญาลิงและก็บรรดาฝูงลิงนะครับที่คุณเชอรี่มนัญญาได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมีแฟนรายการหลายคนนะบอกว่าชอบนะชอบวิธีการเล่านิทานแบบนี้ไม่ได้ฟังมานานแล้วแบบนี้นะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะแล้วก็มีเสียงประกอบนะที่น่าสนใจนะตื่นเช้ามาได้ฟังนิทานเก่าๆนะครับซึ่งก็เป็นนิทานที่เรียกว่านิทานชาดกคือในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับนิทานชาดกต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำมาเล่าให้แก่พระสงฆ์สาวกทั้งหลายให้ได้ฟังว่าอดีตชาติของพระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นซึ่งมีคติเตือนใจนะคติสอนใจอย่างแม้แต่ลิงเนี่ยนะลิงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าก็ใกล้ที่จะเป็นมนุษย์แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นการรับรู้เรื่องราวต่างๆหรือความแสนรู้ของลิงเนี่ยมันก็เรียกว่าเกือบจะเป็นมนุษย์อยู่แล้วเชียวนะครับเพราะฉะนั้นลิงเนี่ยถ้าหากว่ามีสติมีปัญญาพอที่จะปกครองฝูงลิงได้เขาเรียกว่าพญาลิงนะหัวหน้าลิงซึ่งในเรื่องราวของชาดกนี่ก็คือลิงโพธิสัตว์ลิงโพธิสัตว์นี่ก็จะบำเพ็ญบารมีมาในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนลิงด้วยกันนะครับรวมไปถึงการมีมโนธรรมสำนึกสัตว์ทั้งหลายครับสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีบุญกุศลที่เคยทำมาเรียกว่าใกล้จะพ้นบาปกรรมที่ส่งผลให้เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเขาก็จะพูดง่ายเหมือนเตรียมความพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปนะก็มีสติปัญญามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะครับอย่างที่เราเองก็เคยได้ยินได้ฟังนะฮะสุนัขช่วยชีวิตคนนะครับช้างช่วยคน นะครับแล้วก็มีอีกหลายชนิดด้วยกันที่เรารู้สึกได้ว่าเอ๊ะหรือว่าความรู้สึกรับรู้ในเรื่องราวของความดีความงามอะไรต่างๆสัตว์เหล่านี้ก็มีเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานี่ไม่ควรมองข้ามเลยนะฮะไม่ควรมองข้ามเรื่องของสัตว์ทั้งหลายไม่แน่นะฮะบางทีบางคนเนี่ยก็บอกว่าสัตว์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นคนที่เราผูกพันคุ้นเคยมาตั้งแต่ปางบันหรือตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตนะเมื่อเกิดมาชาตินี้อาจจะมีบาปกรรมหรือเศษกรรมบางประการทำให้เขาไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกับตนนะครับแต่ว่าเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีความใกล้ชิดผูกพันกับตนเนี่ยบางคนก็มีความเชื่อเช่นนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกเมตตาสงสารเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะก็เป็นการเพาะเมตตาธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยความรักด้วยความเมตตานะครับบางคนโอ้โหเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้มีกิจกรรมต่างๆกับสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเรียกว่ามีเรื่องราวให้ได้ทำไม่เหงาไม่เศร้านะฮะมีทุกข์มีความเดือดร้อนใจกังวลใจอะไรบางทีก็เล่านะฮะให้สัตว์เลี้ยงนั่นแหละได้ฟังกันเพื่อเหมือนเป็นการถ่ายเทความรู้สึกที่มี

การรักษาดินแดนก็บอกว่ามีน้องๆ นักศึกษาหรือน้องๆ นักเรียนที่เป็นรอดอเนี่ยมากกว่า 5,000 คนเลยนะครับที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับบางคนก็ใช้โดรนเก่งนะมาเรียนรอดอเขามีการสอนเรื่องของการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนี้ด้วยนะครับและโดรนก็นำมาใช้งานในช่วงประสบอุทกภัยนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนำไปส่งอาหารให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและรถราเข้าไปไม่ถึงก็ใช้โดรนในการนำส่งหรือว่า delivery ทำนองนั้นเนี่ยนะครับเอาวันนี้ก็เลยมีบทเพลงให้กำลังใจนะครับที่นักร้องนักดนตรีจากกรมดุริยางค์ทหารบกได้สร้างสรรค์เอาไว้ก็คือบทเพลงกำลังใจนะกำลังเป็นกำลังใจให้เธอนะบทเพลงจากกรมดุริยางค์ทหารบกจะรับฟังครับ

บทเพลงเป็นกำลังใจให้เธอครับจากกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับสะท้อนถึงความตั้งใจของพี่ๆน้องๆทหารของกองทัพบกนะรวมไปถึงกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับในช่วงที่มีสถานการณ์นะครับพี่ๆน้องๆทหารก็ยังอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับยุทโธปกรณ์ต่างๆยานพาหนะต่างๆที่อาจจะใช้ในภารกิจด้านความมั่นคง

ในระหว่างที่ไม่มีการศึกใดๆก็นำยุทโธปกรณ์ต่างๆนั้นมาใช้แก้ไขหรือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับอาจจะมีบางส่วนที่เสียหายบ้างแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ก็นำมาแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ได้ซึ่งผู้บังคับบัญชาของเหล่าทัพเองนะครับก็บอกกล่าวย้ำเตือนกำลังพลที่ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับในขณะเดียวกันเมื่อรถราต่างๆที่อาจจะเสียหายไปก็มาซ่อมมาแซมเพื่อที่จะได้ใช้งานในโอกาสต่อไปได้อีกเช่นในภารกิจด้านความมั่นคงนะครับนี่ก็คือการนำมาประยุกต์นะครับนำมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์การแก้ไขสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆไม่มีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นบางทีอาจจะใช้วิธีการประยุกต์นะฮะผสมรวมผสมผสานนะฮะจากสิ่งที่เคยใช้งานอย่างหนึ่งเมื่อเกิดเหตุอย่างหนึ่งก็อาจจะนำมาใช้แก้ไขปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือการแสวงประโยชน์หรือวิธีคิดแบบมีปัญญานั่นเองนะครับการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเป็นวิถีของมนุษย์เราทั้งหลายนะครับไม่มีปัญหาสิแปลกนะครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นชาติซึ่งเหมือนกับเกิดมาพร้อมกับปัญหาต่างๆเหมือนกับตอนที่เราเกิดมาเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าสังเกตดูดีๆตอนที่คลอดออกมาก็ร้องแว้แว้นะร้องเพื่อนเหมือนจะบอกว่าโอ้โหปัญหาเยอะแยะเหลือเกินในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่แรกนะครับว่าเจ้าตัวน้อยที่อุแวะออกมาเนี่ยทำยังไงให้เติบโตนะหยัดยืนได้เดินได้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้เร็วที่สุดนะครับเมื่อเติบโตขึ้นมาพอจะเข้าเรียนเข้าศึกษาได้ก็ส่งไปฝึกนะฝึกวิชาความรู้ความสามารถต่างๆก็เป้าหมายอย่างเดียวก็คือพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับพึ่งพาตนเองได้รุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะซึ่งเป็นคนรุ่นก่อนก็ทยอยลาจากโลกนี้ไปคนรุ่นใหม่ก็มาทำหน้าที่ลักษณะเดียวกันนะครับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ทุกๆรุ่นจำเป็นจะต้องมีสติมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญที่สุดก็คือรู้ว่าที่ไหนมีภัยที่ไหนมีอันตรายก็พยายามสำรวมระมัดระวังตนไม่ไปเกี่ยวข้องผูกพันนะเหมือนอย่างเรื่องราวของกปิชาดกนะครับที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้จากคุณเชอรี่มนัญญาครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสุขใจในช่วงเทศกาลกินเจนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมเช็คเส้นทางนะครับว่าถนนหนทางที่เราจะไปนี้ยังมีน้ำท่วมขังหรือไม่นะครับถ้าเกิดหลงเข้าไปแล้วบางทีโอ้โหหาที่กลับรถยากนะครับบางท่านก็ไปต่อไม่ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะเสียเวลาในการเดินทางก็เช็คสักนิดหนึ่งนะครับในยุคนี้สมัยนี้น่าจะไม่ยากนักสำหรับการหาข้อมูลในการเตรียมการเดินทางนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชานะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเช่นเคยผมสุธีสุขสากลและคุณเชอรี่มนัญญาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ังคงครองแชมป์สูงสุดนะครับในอันดับที่1รายงานไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกับท็อป10ฮิตติดเทรนด์ด้วยครับกับพี่เถียนของเราเสถียรทำมือนะครับกับเพลงนี้เลยคนใช่ที่ใกล้กันนะครับตอนรับแฟนๆเข้าสู่เช้าวันจันทร์กันแล้วนะครับเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับเป็นวันที่หลายคนมีภารกิจแตกต่างกันและก็วิถีชีวิตก็แตกต่างกันด้วยนะครับบางคนวันนี้นะครับขอแบบว่าแฮปหยุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดนะครับสำหรับ13ตุลาคมนะครับส่วนในวันนี้ก็เป็นวันจริงๆแล้วเป็นวันทำงานนะครับแต่สำหรับราชการหลายๆราชการนะครับวันนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีการประชุม World Bank ก็เลยได้มีการประกาศเป็นสัปดาห์ของการ Work From Home การทำงานอยู่ที่บ้านนะครับในหลายๆที่ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้คนอาจจะติดตามฟังคุณลูกทุ่งแตกต่างกันไปนะครับบางคนหยุดบางคนไม่หยุดบางคนทำงานปกตินะครับแต่ว่าท้ายที่สุดหลายคนติดและเรียบร้อย DJ พี่ท็อปสราวุธพลอยประดับครับประจำการในช่วงภาคเช้า 5:30 เรื่อยไปจนถึง 9:00 เหมือนเดิมเลย

0: ผู้ชายที่มาพร้อมกับรักยิ้มนะครับแล้วก็ยิ้มหวานๆทุกครั้งเลยเวลาลงโซเชียลมีเดียนะสำหรับน้องโบ๊ทปรัชญานะครับจากเพลงเอกนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงบ้างนะครับที่เขาความสามารถในการร้องเพลงเนี่ยหลากหลายอยู่ละนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับก็เวลาเราฟังเพลงลูกทุ่งที่เขาร้องก็มีสำเนียงเสียงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับน้องโบ๊ทเป็นกันนี่คือ10,000นะครับส่วนก่อนหน้านั้นเราได้ฟังงานวัดบ้านเราด้วยนะครับที่วันนี้ใครหลายคนใจตรงกันแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะเลยนะครับประมาณ4คนนะครับแต่ต้องการความบันเทิง นี่บันเทิงยังไม่จบเหรอนะล่างแหลกกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับทริปความสนุกสนานที่เกิดขึ้นนะครับในกิจกรรม Private Camp นะครับเป็นแคมป์แบบ Private ส่วนตัวนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เราก็กลับมาถึงกรุงเทพกันนู่นนะครับ3 ทุ่มกว่าเกือบ4 ทุ่มเลยนะครับเจอน้ำท่วมตรงเขาย้อยเพชรบุรีหน่อยนึงนะครับตรงนั้นก็ติดหนักด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้เดินทางกลับก็มาล่าช้านะครับแต่วันนี้หลายคนก็ได้เห็นข้อความแล้วเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะชื่นใจนะยังแบบว่าตื่นมาฟังกันไหวแต่บางคนก็บอกว่าก็5:30ไงก็ต้องตื่นค่ะนะคะทักทายทุกคนด้วยนะครับสำหรับในเช้าวันนี้นะสำหรับคำทักทายหลายคนเลยนะครับทั้งใครเอ่ยบ้างดูก่อนมีบางซุปค่ะบอกว่าขอบคุณพี่ท็อปและทีมงานเพื่อนๆร่วมทริปทุกคนสนุกมากๆนะคะยินดีที่ได้เจอกันและเจอกันใหม่ในทริปหน้านี่นะครับเพิ่งกลับมาบอกถามทริปหน้าไปเมื่อไหร่อีกพักก่อนนะสวัสดีพี่ยังป้าแป๋วกาแฟสดด้วยนะครับพี่นุชรับ11พี่จินป๊อปเปียนะครับนี่ร่วมทริปของเราไปทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีพี่จุกด้วยนะครับมาทักทายกันบอกว่าพี่ท็อปดูรูปก้อนหินที่ปู่ฤาษีนั่งเหมือนพี่จุกไหมนะครับมีทะเบียนเลขรถมาด้วยอุ้ยได้ละจริงป่ะนะครับแม่ยังไม่วันที่16เลยตอนนี้เลยยังไม่มีเลขในใจนะครับแล้วก็ทักทายทุกคนที่ไลน์แอดด้วยเหมือนกันสำหรับเช้าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ยานะครับนะบอกว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยปวดหัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับสวัสดีไปยังคุณรัศมีจันน้อยพี่หนุพินน้องนกชาลิดานะครับนะก็ไปร่วมทริปกับเราด้วยเหมือนกันรวมทั้งพี่รุจิราทักทายไปถึงคุณลักษณะ183ป้าตุ๋ยนะครับแล้วก็ยังมีพี่สุจิตราจากสกลนครนะครับแล้วก็มีพี่สิริพรนะครับแล้วก็คุณพารินคุณบรรจงขันธปราบนะครับพี่เอื้องแล้วก็พี่นาราด้วยทั้งแก๊งเลยจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีคุณนัชยาด้วยครับแล้วก็ยังมีคุณละอองดาวนี่นะครับมากันพรับๆเหมือนเดิมแล้วก็พี่แมวด้วยนะครับบอกว่าลุกมาจัดกระเป๋าเดินทางเพิ่มเดี๋ยววันนี้เดินทางอีกนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กลับมาจากทริปของเราเรียบร้อยก็วันนี้เดินทางไปภารกิจงานที่ชุมพรต่อไปนะครับสวัสดีไปยังใครอีกเนี่ยโอ้โหมากันเยอะมากนะครับเช้าวันนี้นะครับในไลน์กลุ่มด้อมคนลุกทุ่งก็มาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่จิ๋มนะครับจากพนังเก้านะคะบอกว่ามีเบอร์คุณท็อปใหม่คะโอเคได้รับทราบแล้วค่ะพี่จิ๋มลืมกระเป๋าไว้ที่ออฟฟิศนะคะเรามีค่าไถ่นะคะ 1,000 บาทนะครับ เดี๋ยวไปเสียค่าพี่จิ๋มนะครับสวัสดีไปยังพี่ดำด้วยครับนะแม่หลายคนถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะกลับมาดึกแต่ก็ตื่นเช้าเหมือนเดิม
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่เข้าในชาร์ตของเราใหม่สัปดาห์แรกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพลงในอันดับที่8จากลำยองครับเมื่อยทะเนาะแต่ท้อพอได้

0: คนลูกทุ่งท็อปเทน10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผบ.ตร.สั่งคุมเข้มความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรในการประชุม IMF World Bank 2026ติดตามรายละเอียดจากคุณณทิพย์สุดาโตรักษาครับ
5: พลตำรวจเอกสำราญนนท์มาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมตรวจสอบความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อตรวจสอบความพร้อมระหว่างระบบบัญชาการกำกับควบคุมสั่งการและสนับสนุนในการประชุมกำชับให้ทุกนายทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติในทุกขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติให้เต็มขีดความสามารถโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศส่วนการจัดการจราจรได้สั่งการให้จัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือแออัดนอกจากนี้ยังกำชับให้ตำรวจนครบาลและตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจก่อเหตุรวมทั้งเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมในห้วงการจัดการประชุมโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ด้านพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าการประชุม IMF World Bank 2026วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนยังสัญจรได้ทุกเส้นทางตามปกติพร้อมแจ้งกรณีหนังสือคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นเป็นเพียงการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการปิดการจราจรถาวรซึ่งหากมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในช่วงเวลาและพื้นที่ใดนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้มีการวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมแต่เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณที่จัดการประชุมเพื่อความสะดวกนะครับไปที่สภาพอากาศวันนี้นะครับภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
6: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

เบียร์วรวุฒินะครับแล้วก็เพลงเพราะของเขานะครับที่ชื่อบุพเพสันนิวาสที่เปิดที่ไรมักจะมีสติ๊กเกอร์นะครับติ๊งๆมาบอกว่าอุ๊ยเพลงเพราะถูกใจจังเลยนะครับเช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์แล้วก็การแคปหน้าจอนะครับจากทางแม่ยาด้วยนะครับแสดงว่าถูกใจมากๆเลยนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้กันด้วย2เพลงเลยทีเดียวนะครับที่คาดว่าน่าจะร้องตามได้แหละมีลองฟังแลในเวอร์ชันของโตเนอร์ที่ฟีเจอริงกับศรีศิวัตรด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่นิสุภวรรณจากบุรีรัมย์ในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็คุณรณชัยก็มาทักทายและเรียบร้อยนะครับน้องเต็มๆจากนครปฐมแล้วก็มีน้องเอกกวยจับยวนพัทยาด้วยนะครับวันนี้ก็มาติดตามกันออกลำโพงดังๆฟังชัดๆที่ร้านก๋วยจับยวนที่พัทยาเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็อีกหลายคนนะครับที่ในหลายกลุ่มด้อมคนลุกทุ่งด้วยนะครับที่เช้าวันนี้ตื่นและเรียบร้อยนะครับนะก็ประกอบร่างพร้อมทำงานกันต่อไปนะครับชีวิตก็เดินหน้ากันต่อครับสวัสดีไปยังพี่จิ๋มจากพนังกล้าวด้วยนะครับนะได้มาทักทายกันแล้วก็หากระเป๋าสตางค์กระเป๋าสะพายที่ลืมไว้ที่ออฟฟิศที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางมารับนะคะพร้อมกับค่าค้นหานะคะ 1,000 บาทนะ 1,000 บาทต้องมีนะคะไม่งั้นเราก็เราจะแจ้งว่าหายหาไม่เจอนะคะมีทั้งโทรศัพท์โอ้ยอยู่กันที่นี่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพี่จิ๋มมารับนะคะแล้วก็อย่าลืมสำหรับในกิจกรรมนะครับร้องแล้วร้องอีกศิลปินคนเดียวกันร้องเพลง2เพลงได้ยินเมื่อไหร่ส่งข้อความชื่อศิลปินคนนั้นมาเลย

แหมขึ้นเวที2รอบกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่หนุ่มมิเตอร์ของเรานะครับและนี่คือหนึ่งในเพลงที่ถูกขอมาด้วยนะครับทั้ง2เพลงเลยก็เลยเอ๊ะดูเหมือนว่าใครหลายคนใจตรงกันนะอยากฟังพี่หนุ่มมิเตอร์มานะครับพี่สุจิตราบอกว่าเพลงพร้อมมากๆครับนะปิดกล่องเรียบร้อยครับสำหรับในคำถามข้อนี้นะครับกับกิจกรรมร้องแล้วร้องอีกนะครับคนที่ทันก่อนปิดกล่องมีใครบ้างนะลองฟังชื่อกันดูนะครับคุณรณชัยนะครับมีพี่จุกมีป้าแป๋วกาแฟสดพี่รุจิราคุณนกชาลิดามีบังซุปคุณน้อยคุงแล้วก็มีพี่อ้วนพัฒนาการที่ทันนะครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้เอาชื่อใส่ลงกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอุ๊ยเมื่อกี้นี้ชงงหน้าออกไปในสตูดิโอของเราด้านหลังนะครับซึ่งก็เป็นกระจกใสๆบานใหญ่เบิ่มเทิมเลยเห็นอ้าวฝนไปปรอยในกันเช้าวันนี้ฝนตก

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เพชรคทาวุฒินะครับนำเพลงนี้เข้ามาในชาร์ตของเราเรียบร้อยในอันดับที่6ด้วยตำแหน่งพระรองครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเขียนแล้วก็แต่งเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ครูสลาบอกว่าผ่านนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ออกซิงเกิลนี้มานะครับแล้วก็บรรจุไว้ในโซเชียลมีเดียของเขานะครับในช่องของเพชรคทาบุตรด้วยครับกับเพลงตำแหน่งพระรอง
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนะครับดูแลเรื่องของข้อเข่าของเราได้เป็นอย่างดีนะใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านี่ต้องนึกถึงตัวนี้เลยนะครับปริมาณคอลลาเจนที่เข้มข้นถึง 120,000 มิลลิกรัมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะดูดซึมได้เร็วเพราะว่าเราผ่านกรรมวิธีกับในห้องแลบมานะครับทำให้การย่อยโมเลกุลของเจ้าตัวคอลลาเจนตัวเนี้ยนะครับมันเล็กลงที่สุดเท่าที่จะทำได้ละลายน้ำได้เร็วถ้าเกิดว่าเวลาชงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอมันใส่ลงไปในแก้วน้ำปุ๊บนะครับโอ้โหแทบจะไม่ต้องชงเลยมันละลายวึบไปนี่แหละคือความพิเศษนะครับแล้วก็ความไม่เหมือนกับคอลลาเจนแบรนด์อื่นๆเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคือมันเป็นเพียวคอลลาเจนคอลลาเจนแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่สีไม่ต้องปรุงรสเป็นคอลลาเจนรสเชอร์รี่รสสตรอเบอรี่ไม่เอาอันนั้นกินแบบขำๆกินแล้วไม่ค่อยได้เห็นผลแต่อันนี้เป็นเพียวคอลลาเจนนะครับกับอัลบาโลนคอลลาเจนครับโทรสั่งซื้อเลยที่เบอร์นี้02-857-5119นะครับ02-857-5119หรือโทรก็ได้ที่เบอร์นี้02-857-5119เบอร์นี้เลยย้ำอีกครีหนึ่ง02-857-5119และคุณสามารถที่จะได้ลุ้นรับสิทธิ์สำหรับการสั่งซื้อนะครับปลายปีนี้เราจะมีปาร์ตี้ปีใหม่ส่งท้ายปลายปีเข้าฟรีปาร์ตี้ฟรีแล้วก็ขอรางวัลแจกเพียบเลยถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้ออัลบาโลนคอลลาเจนในเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: อัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: จากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
9: Next
8: Sound Check

0: หนึ่งในเพลงซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับจากน้องลีโออาทิตย์นะครับกับเพลงนี้รักในวรรณคดีอ่ะเพลงนี้ก็ขอมาด้วยนะครับหลายคนน่าจะประมาณ4คนเลยใจตรงกัน
1: คนลูกทุ่ง
2: Next Sound Check
0: Sound Check Sound Check สวัสดีไปยังพี่สุคลอง16ด้วยนะคะนั่งจิบกาแฟสบายๆนะครับนะเพลินๆนั่งดูน้ำที่หน้าบ้านแบบบ้างคะน้ำปริ่มตะลิ่งหรือเปล่านะครับหรือว่ายังพอรับได้นะคะสายน้ำตื่นแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะหยุดนะครับประมาณ2เดือนนะคะเป็นพนักงานดีเด่นนะคะก็จะหยุดยาไปทำงานอีกทีนึงนู้นแล้วค่ะประมาณก่อนปีใหม่5วันแล้วก็หยุดปีใหม่อีก10วันนะคะก็เป็นวิถีชีวิตของนางสวัสดีไปยังน้องนาท่าข้ามด้วยครับนำมาทักทายกันบอกว่าสวัสดีครับพี่ท็อปเดี๋ยวรอฟังค่ะเพลงในยุค9080มารอกันอยู่ละนะครับสำหรับในช่วงเวลาที่ใครหลายคนรอคอยกับช่วงของ The Cassette Weekday นะครับจะได้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงเพราะๆในสตริงเพลงป๊อปนะครับในยุค80แล้วก็ยุค90ด้วยนะครับวันนี้มีคนขอแล้วก็จองมาแล้วหลายเพลงเหมือนกันรอติดตามนะครับเดี๋ยวส่วนทางวิทยุไปเบรกกันครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอน 7:30 หลังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับบชน.แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026ยืนยันไม่มีปิดการจราจรอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรองรับการประชุม IMF World Bank 2026โดยย้ำว่าไม่มีปิดการจราจรติดตามรายงานจากคุณณทิพย์สุดาโตรักษาครับ
4: กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลาในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความสะดวกในการเดินทางและลดปัญหาการจราจรโดยมีเส้นทางที่คุณหลีกเลี่ยงดังนี้ 1. ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่ง 2. ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระรามที่4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่ง 3. ถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกวิทยุ 4. ถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน 5. ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้งสองฝั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออภัยในความไม่สะดวกและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยหากพบเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการจราจรสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรโทร1197ตลอด24ชั่วโมงนายทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ส่วนข่าวกีฬานะครับมีความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศโดยคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: เอเลียตคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปียังคงเดินหน้าสร้างสถิติส่วนตัวอันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องหลังคว้าแชมป์ประเภทชายในศึกเมลเบิร์นมาราธอน2026ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีโดยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยได้โชว์ความทรหดเร่งสปีดหนีคู่แข่งในช่วง10กิโลเมตรสุดท้ายของระยะทาง 42.2 กิโลเมตรและเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกที่สนามเมลเบิร์นคริกเก็ตกล่าวพร้อมกับทำลายสถิติเดิมของรายการที่ทิโมธีคิปลากัสโรโนเพื่อนร่วมชาติเคยทำไว้ที่2ชั่วโมง9นาที12วินาทีเมื่อปี2022ด้วยเวลาที่เร็วกว่าเพียงแค่2วินาที